0: everybody!
1: Welcome to
0: English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up!
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า too ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า too หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้
5: Hello are you a food delivery man
3: Oh yes I am How can I help you
5: Could you grab me a pizza please
3: No I'm not a cab
5: A cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: What I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามก็สิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, how to get pizza? What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: ถ้าเราเสียงสั้นๆชิดเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับ cheese ชอช้างสลีสอเสือ cheese would you like extra cheese
3: oh would you like extra cheese
5: pepperoni extra cheese thin crust okay
3: crust
4: ไม่ใช่ okay crush นะ crush คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง pepperoni เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have aLarge or regular?
3: Regular
4: คือไซส์ปกติ Large คือไซส์ใหญ่ บอกสิครับว่า We have both sizes
3: Oh We have both sizes
5: So I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ We have special offer Buy one get one freeI'll
5: take regular then
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay sirWhat is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates, Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: Okay, I will deliver it.To you within 30 minutes.
4: ดี
3: ไปละ
4: ครับ
3: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
3: ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงอ่ะคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: คุณไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: so how much does it cost
3: buy one get one free special offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: right. Yeah.
5: thank you all right
3: oh แบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
5: what small money
3: small bank

0: What small bank?
1: พี่ small notes
2: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
0: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
2: ่
0: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้ว

0: เศษตังค์นะครับ
1: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบก็ต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับก็เลยใช้ change ต้องบอก I don't have any change
0: I don't have any change
2: well I'm sorry I don't have any change either
1: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี
0: ่เออจะทำไงล่ะครับ
1: เขาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
0: I have to go find some change
3: โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
4: น้องๆคะมารู้จักคำว่า Too กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
3: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น We have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
4: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
4: คำว่า too muchแปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น There is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
3: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: The evening before attacking Chantaburi
6: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
5: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
6: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
5: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
6: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
5: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
6: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
7: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
8: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเน
7: ี่
8: ย
7: He has enough manpower and resources to build himself an armyA navy to regain Siam's lost sovereignty.
8: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
7: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีง่ายกว่า
8: ง่ายกว่าเยอะ
7: โอเคนะไหนแล้วก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
8: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
7: นะคน let's check out King Taksin's shipyard and museum here
8: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับพี่ครับพี่วันนี้ครับพี่
9: สวัสดีครับ
7: โอเคดีครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
9: ครับผม
7: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
9: ครับได้ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
9: เชิญเลยครับ
7: เชิญเลยครับต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
10: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
7: So these are the basic tools needed in order to build battleships

0: เรือเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
1: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
2: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
1: so that's 100 battleships within 3 months
0: ดูดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
1: ซ้อมยังไงเหรอ
0: เนี่ย a drill
1: โอ้ดริลนี่มันแปลว่าสว่างโถ่ดริลอีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
2: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
1: อ๋อใช่ๆๆวัดดาวเส้นใช่มั้ย
2: ครับ
1: alright so we got drills and your building equipment and all
2: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
1: Do you still have the original ships back then
0: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
1: แบบดั้งเดิมเลย
2: ยังมีครับยังมี
1: ขอดูได้ไหมพี
2: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: โอ้โหใช่เลย
2: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
1: Chinese vessel บ้านนี้
3: yeah, Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
1: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
2: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
1: Back in the old days, this used to be a canal.
3: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำกำแพงกั้นไว
1: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
3: ครับ
1: And if you guys want to come to this shipyard museum
3: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
1: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
3: มาเจอพี่เล็กเขาได้
1: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
4: อยู่ประจำครับผม
1: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าต่างต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
7: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
6: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะ
7: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ
6: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
7: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะ ช่วง Better to Know ในวันนี้ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษ

0: ให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
0: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
1: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมาก
1: ๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quietให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น The empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
3: รถไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: 100%
2: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
2: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
3: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
2: ใช่
3: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
2: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
3: เรือ
2: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกเนี่ยค่ะครอบ
4: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
2: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
3: uh-huh. อ
2: ยู่ทุกปีเลยนะคะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้ พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
3: huh?
2: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
3: แล้วเรื่องการชาร์จ
2: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
3: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
2: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
4: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
2: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
4: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
2: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
3: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
2: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
3: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
2: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
3: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
2: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
3: ะ
2: หม้อสุกี
3: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
2: ์ค่ะ
3: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
2: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
3: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
2: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
3: นี่คือปลั๊ก
2: ใช
3: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
2: อะแดปเตอร์
3: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
2: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
3: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
2: น
3: ี
2: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
3: มีหัวเสียบอย่าง
2: น
3: ี้
2: ค่ะอันนี้เป็น
3: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
2: ปลอดภัยค่ะ
3: ไม่มีการ
2: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
3: เสียบบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
2: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
3: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
2: เสียบแค่นี้ค่ะ
3: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
2: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
3: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
2: ใช่ค่ะ
3: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
2: อ
3: ัน
2: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
3: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็หม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
5: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
0: และน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
5: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
0: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
5: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
5: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ to ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป to many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆ

แปลว่ามากเกินไป too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไปและคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungry เราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่สามค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่สี่ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่ห้าค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิตเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า Don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า Don't freak out นั่นเองค่ะและน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
3: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
3: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
3: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่
1: เฮ้ย
6: ย้ายชนะ
5: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
3: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
7: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
3: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
7: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
7: ้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
5: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
8: แย่ล่ะสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
9: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
10: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
3: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับ

0: อีกนานเท่านั้น
1: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
1: โอ้ยศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
4: ท่านอาจารย
5: ์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
2: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามัวมาทำอะไรอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
7: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีละขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
6: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
9: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
1: แย่แล้ว

0: กันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไปไป
3: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
4: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: This root beer is really good. Where can I throw it away? I can.
1: You can throw it away in the recycle bin.
0: Oh, you're right. I always forget that you always separate your trash.
1: I try to help the environment in any way that I can.
0: Yeah, me too. I've been riding my bicycle to school every day.
1: Really? That's great.
0: My parents' place is not that far from the university, about 15 minutes ride. And that way I can also save on transportation costs and also help reduce the air pollution as well.
1: I agree, and you get regular exercise every day.
0: Right, I've been feeling healthier and energized lately.
1: Yeah, I've noticed that people prefer to use public transportation or ride their bike to work. Air pollution has become a very serious problem in major cities.
0: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and it had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
5: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
6: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
5: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
6: 很闪亮，很漂亮，
5: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
4: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใคร ยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับจิตละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม

0: ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
1: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: อืม

0: นี่มันพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบ

0: นั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับ

0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัด

0: ระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
0: ทร
2: งพระเจริญเอาว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
0: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
0: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
0: ครับขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
0: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจัง
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ดูแลนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาจากที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมา2ครั้งใช่ไหมเราทำการทดลองเกี่ยวกับสารตัวไหนบ้างนะ
1: สาร
0: A กับสาร B ใช่ไหมครับเราทำการทดลองเพื่อหาอะไรของสาร A กับสาร B หาอะไร

0: ที่เราให้ความร้อนหาจุดเดือดใช่ไหมครับของสาร A แล้วก็สาร B ใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3และตอนที่4นั่นเองนะครับเอาละครับทบทวนอีกนิดหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่แล้วเราได้ทำอะไรไปบ้าง
1: ทดลอง
0: ใช่ไหมก่อนทดลองทำอะไรพยากรณ์ใช่ไหมครับเราได้พยากรณ์แล้วก็ทำการทดลองแล้วก็เปรียบเทียบผลการทดลองกับคำพยากรณ์ของเรานะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างสาร A แล้วก็สาร B นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์กันเลยนะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1เปรียบเทียบจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับแสดงว่าครูจะต้องมีสารบริสุทธิ์และสารผสมให้ใช่ไหมซึ่งเราทำผ่านไปแล้วคือสาร A แล้วก็สาร B แต่ครูยังไม่เฉลยหรอกว่าสาร A แล้วระหว่างสาร A กับสาร B สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมนะครับนักเรียนจะต้องหาคำตอบด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับข้อที่2 อธิบายจุดเดือดของสารผสมที่มีส่วนผสมของสารแตกต่างกันนะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องทำการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยแปลความหมายจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาซึ่งวันนี้นะครับก่อนที่นักเรียนจะได้แปลความหมายจากกราฟนักเรียนจะต้องลงมือเขียนกราฟด้วยตัวนักเรียนเองนะครับไปกันต่อนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติทั้งด้านสนับสนุนและด้านขัดแย้งกับสมมติฐานที่กำหนดไว้และไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการแปลความหมายข้อมูลจะต้องแปลมาจากการที่นักเรียนได้ทำการทดลองจริงๆห้ามใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปห้ามใส่ความรู้เดิมของตัวเองเข้าไปนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องสร้างกราฟด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับโดยเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาจากผลการทดลองที่ได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์รวมถึงคำนึงถึงเลขนัยสำคัญตีความหมายข้อมูลจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปรียบเทียบและลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะได้ตอบครูว่าสาร A กับสาร B สารไหนเป็นสารบริสุทธิ์สารไหนเป็นสารผสมแล้วจุดเดือดของมันจะเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันนะครับจากที่นักเรียนได้สร้างกราฟขึ้นมานะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1 นะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่3นะครับเราจะทำอะไรบ้างในตอนที่3นี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับใบงานที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของสาร A กับสาร B นะครับเรากำลังจะเปรียบเทียบจุดเดือดของมันนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้เราไม่มีการทดลองแล้วนะครับแต่เราจะเขียนกราฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรกระดาษกราฟใช่ไหมเราจะต้องมีนะครับสิ่งแรกคือกระดาษกราฟนะครับแล้วต้องมีอะไรอีกปากกาถูกต้องนะครับเราต้องมีปากกาแล้วมีอะไรอีกไม้บรรทัดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับสำหรับกิจกรรมในตอนที่3นะครับสิ่งแรกนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่เราทำการทดลองผ่านมานะครับทั้งของเหลว A แล้วก็ของเหลว B นะครับจากนั้นนำข้อมูลที่เราได้จากการบันทึก

0: นะครับมานะครับเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาพร้อมทั้งระบุอุณหภูมิที่สารเดือดนะครับ2ร่วมกันวิเคราะห์กราฟที่ได้จากตอนที่1และตอนที่2นะครับหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์นะครับว่ากราฟของเหลว A เป็นยังไงกราฟของเหลว B เป็นยังไงนะครับขั้นตอนที่3ตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นเทียบกับกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเพื่อตัดสินว่าสาร A เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมและสาร B เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรหลังจากที่เราเขียนกราฟเสร็จแล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะครับก็คือสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารกับเวลาจากกราฟนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างทั้งของเหลว A และของเหลว B นะครับเพราะนั้นนะครับในใบงานที่1ในตอนที่3เนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนกราฟนะครับกราฟแรกเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว A นะครับกราฟต่อมานะครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว B เพราะนั้นเราจะต้องเขียนกราฟกี่กราฟ2กราฟนะครับเขียน2กราฟนะครับจากนั้นดูกราฟทั้งของเหลว A และของเหลว B เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อสารทั้งสองได้รับความร้อนนะครับผลการตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นเทียบกับกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมอันนี้ก็คือใบงานที่1ที่นักเรียนจะต้องบันทึกลงไปนะครับเอาล่ะนักเรียนเขียนกราฟเป็นหรือยังมีใครเคยเขียนกราฟมาแล้วบ้างมีประปรายใช่ไหมครับมีหลายๆคนเคยเขียนกราฟมาแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยเขียนกราฟมาแล้วบ้างหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะเขียนกราฟเราจะเขียนอย่างไรพร้อมที่จะฟังคำอธิบายหรือยังพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมแล
0: ้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับโอเคพร้อมนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนกราฟนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเขียนกราฟเราจะต้องกำหนดแกนขึ้นมา2แกนนะครับคือแกน x หรือแกนในแนวนอนนะครับแล้วแกน y หรือแกนในแนวตั้งนะครับแกน x ครูจะใช้แทนเวลาในหน่วยวินาทีที่นักเรียนได้บันทึกมาแล้วในตารางใช่ไหมครับส่วนแกน y ครูจะใช้แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับทีนี้การที่เราจะเขียนกราฟได้เราจะต้องมีข้อมูลใช่ไหมเราจะต้องมีข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นมาจากไหนข้อมูลนั้นมาจากไหนมาจากการทดลองที่เราทำผ่านมาทั้งตอนที่1และตอนที่2ใช่ไหมครับโอเคเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการเขียนกราฟเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นจากตารางข้างล่างนี้นะครับมีเวลาในหน่วยวินาทีนะครับและก็มีอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องเขียนจุดนะครับในแต่ละข้อมูลนะครับเขียนลงไปอ่ะดูนะข้อมูลแรกเวลา60วินาทีอุณหภูมิของสารเท่าไหร่ครับเวลา60วินาทีอุณหภูมิของสาร20องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแกนในแนวนอนของเราหรือแกน x แกนเวลา60อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ60อยู่ตรงนี้นะทีนี้เราจะต้องลากขึ้นไปจนเจออุณหภูมิ20องศาเซลเซียสคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี้ใช่ไหมถ้านี้นะครับนักเรียนก็จุดจุดหนึ่งไว้นะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูข้อมูลตัวที่2นะครับเวลาเท่าไหร่เอ่ย120วินาทีอุณหภูมิของสารเท่าไหร่ครับ30องศาเซลเซียสเวลา120วินาทีอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เลื่อนขึ้นไปจนเจออุณหภูมิ30องศาก็คือจุดนี้ใช่หรือไม่ ช่แล้วนักเรียนทำจุดไว้แบบนี้พอเข้าใจไหมข้อมูลตัวต่อมานะครับ180วินาทีอุณหภูมิของสารอยู่ที่40องศาเซลเซียส180วินาทีอยู่ตรงไหนนะชึบตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ค่อยขยับขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจนเจออุณหภูมิ40องศาเซลเซียสก็จุดไว้แบบนี้ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยจนข้อมูลครบตามที่เราได้บันทึกผลมาเพราะฉะนั้นจุดก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแบบนี้นะครับจนครบเวลาที่เราบันทึกผลก็คือ600วินาทีนะครับเมื่อได้จุดครบทั้งหมดแล้วทำอย่างไรต่อขีดเส้นเชื่อมแต่ละจุดปุ๊บแบบนี้นักเรียนก็จะได้กราฟออกมาเสร็จแล้วนี่คือตัวอย่างกราฟของเราแต่ถามว่าข้อมูลที่เราทำการทดลองไปทั้งจุดเดือดของเหลว A จุดเดือดของเหลว B ที่เราทำผ่านมาตอนที่1และตอนที่2ลักษณะกราฟจะเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่นักเรียนจะต้องเขียนจะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผลการทดลองของนักเรียนนะครับอ่ะวิธีการเขียนกราฟมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมมีไหมลูกมีไหมครับถ้าตอนนี้ยังไม่มีระหว่างที่นักเรียนลงมือทำกิจกรรมถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือถามครูได้ตลอดนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมไปถ้าสงสัยก็ยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็เขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่นักเรียนเขียนกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะครับช่วยนำเสนอกราฟที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับเดี๋ยวขอตัวแทน1กลุ่มอ่ะกลุ่ม2เดี๋ยวกลุ่ม2นำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรทิพย์แท่งแท้มาจากกลุ่ม2ครับผมจะมานำเสนอกราฟอุณหภูมิของสาร A กับสาร B ครับเริ่มจากสาร A เริ่มจากสาร A เลยนะครับสาร A เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไปนะครับจะคงที่แล้วจุดเดือดของสาร A อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเป็นสาร B นะครับสาร B จะไม่คงที่นะครับจะไม่คงที่ตลอดเวลานะครับแล้วจุดเดือดคืออยู่ตรงนี้นะครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเอาละครับจากที่ได้ฟังการนำเสนอของกลุ่มที่2ไปเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากราฟทั้งของเหลว A และของเหลว B นะครับช่วงแรกอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่จะแตกต่างกันในส่วนตอนท้ายใช่ไหมถ้าของเหลว A นะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคงที่ในช่วงท้ายหลังจากที่ถึงจุดเดือดแล้วนะครับส่วนของเหลว B นะครับช่วงแรกก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะครับพอถึงจุดเดือดอุณหภูมิของเหลว B ก็จะไม่คงที่นั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2อีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากๆนะครับเอาล่ะใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เราทำอะไรไปบ้างเราได้เขียนกราฟใช่ไหมเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรอุณหภูมิของสาร A กับเวลาแล้วก็อุณหภูมิของสาร B กับเวลานั่นเองนะครับเราได้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เขียนกราฟความสัมพันธ์นะครับระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลาพร้อมทั้งระบุจุดเดือดนะเมื่อกี้กลุ่มที่2ก็ได้ระบุจุดเดือดด้วยนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าสารไหนเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับต่อมานะครับผลการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเหลว A และ B เมื่อได้รับความร้อนเป็นอย่างไรเป็นยังไงช่วงแรกที่เราให้ความร้อนไปอุณหภูมิของสารของเหลว A และของเหลว B เป็นยังไงครับมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมแต่ของเหลว A เมื่อถึงจุดเดือดเป็นยังไงคงที่ส่วนของเหลว B จะไม่คงที่นั่นเองนะครับเมื่อของเหลว A ได้รับความร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆนึงนะครับที่เราเรียกว่าจุดเดือดหลังจากนั้นอุณหภูมิจะคงที่นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่คงที่นะครับต่อมานะครับผลการตีความหมายข้อมูลจากกราฟแต่ละเส้นเทียบกับกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไรนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนจะมีกราฟนะครับตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนะครับจากการพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเหลว A เมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนแล้วก็กลายเป็นไอจนกระทั่งเกิดการเดือดอุณหภูมินะครับขณะเดือดจะคงที่แม้ว่าจะให้ความร้อนต่อไปซึ่งมันจะคล้ายๆกับกราฟของสารอะไรเอ่ยสารบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าของเหลว A น่าจะเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์แล้วของเหลว B ล่ะครับจริงหรือเปล่านะครับส่วนของ B นะครับส่วนของเหลว B นะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับและกลายเป็นไอจนกระทั่งเดือดโดยอุณหภูมิขณะเดือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่นะครับซึ่งมันจะคล้ายกับกราฟจุดเดือดของสารผสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสามารถลงข้อสรุปให้ครูได้ไหมนะครับว่าสาร A และสาร B เนี่ยเป็นยังไงสาร A น่าจะเป็นสารบริสุทธิ์นะครับส่วนสาร B น่าจะเป็นสารผสมนะครับแสดงว่านะครับจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เมื่อให้ความร้อนจะเป็นยังไง สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสารบริสุทธิ์นั้นก็จะคงที่ใช่ไหมครับจุดเดือดจะคงที่ส่วนสารผสมนะครับเมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิก็จะสูงเหมือนกันใช่ไหมค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นแต่พอถึงจุดเดือดมันจะคงที่ไหมสารผสมไม่คงที่นะครับผลการอภิปรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสารบริสุทธิ์นะครับจะมีจุดเดือดที่คงที่เพราะว่าสารบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยสารเพียงแค่1ชนิดนะครับเพราะนั้นจุดเดือดมันจะคงที่ส่วนสารผสมนะครับจะมีจุดเดือดที่ไม่คงที่เพราะว่าสารผสมมันประกอบไปด้วยสารมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับแล้วเมื่อสารผสมนะครับได้รับ

0: ไม่คงที่นะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดบ้างในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้ฝึกสมรรถนะอะไรบ้างเราได้ลงมือทำอะไรเราได้ลงมือทำอะไรเขียนกราฟใช่ไหมครับได้ฝึกสมรรถนะนะครับในการที่จะสร้างนะครับแล้วก็ใช้กราฟความสัมพันธ์ที่นักเรียนได้เขียนลงไปในกระดาษกราฟนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของสารกับเวลานะครับเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ตีความหมายจากกราฟนั้นด้วยนะครับกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจนะครับตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์ตอบพร้อมกันนะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดเป็นไงจุดเดือดเป็นไง
1: คงที
0: ่สารผสมจุดเดือดจะไม่คงที่นะครับกิจกรรมนี้ตรวจสอบความเข้าใจนะครับครูมีกราฟนี้ให้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเตรียมเอกสารนี้ขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนต้นทางครูได้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองดูกราฟนี้สินะครับให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์กราฟนะครับกราฟต่อไปนี้เป็นกราฟอะไรเป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันนะครับหลังจากนักเรียนวิเคราะห์กราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันและตอบคำถามเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้หลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์กราฟแล้วครูจะให้ตอบคำถามนะครับเพื่อสะสมสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับลองดูกราฟนี้ไปพร้อมๆกันนะครับกราฟนี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่ากราฟนี้เป็นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันแสดงว่ามันจะมีปริมาณเกลือที่ต่างกันนะครับกราฟนี้ถามว่ามีกราฟทั้งหมดกี่เส้น3เส้นนะครับมีกราฟเส้นสีน้ำเงินนะครับสีส้มแล้วก็สีเทากราฟ3เส้นนี้คือกราฟของอะไรกราฟสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นปริมาณเกลือแกงซึ่งมีเกลือแกงอยู่2ช้อนนะครับในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนกราฟที่2เส้นสีส้มนะครับมีปริมาณเกลือแกง5ช้อนนะครับในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนกราฟเส้นที่3เส้นสีเทานะครับปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับกราฟเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือมากที่สุดสีน้ำเงินสีส้มหรือสีเทา
2: สี
0: เทาแล้วกราฟเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือแกงน้อยที่สุด
2: ส
0: ี
2: น้ำเง
0: ินนักเรียนลองดูสินะครับส่วนจุดสีแดงที่นักเรียนเห็นนะครับคือจุดเดือดคือจุดเดือดเราดูเส้นข้างล่างก่อนเส้นสีน้ำเงินนะครับที่มีปริมาณเกลือแกงอยู่2ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดอยู่ตรงนี้นะครับจุดเดือดอยู่ตรงนี้นะครับต่ำกว่า100องศาเซลเซียสใช่ไหมต่อมากราฟเส้นที่2สีส้มนะครับที่มีปริมาณเกลือแกงอยู่5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเส้นสีน้ำเงินสูงต่ำหรือเท่ากันตรงนี้สูงกว่าใช่ไหมครับสูงกว่านะครับส่วนอีกกราฟอีก1เส้นนะครับกราฟเส้นสีเทาที่มีปริมาณเกลืออยู่10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจุดเดือดอยู่ตรงนี้เป็นไงสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าแสดงว่านะครับกราฟเส้นไหนที่มีจุดเดือดสูงที่สุดสีเทาลองลงมาสีส้มและจุดเดือดต่ำสุดคือสี
2: น้ำเงิน
0: นะครับทีนี้ลองพิจารณาดูสีปริมาณเกลือที่มากขึ้นส่งผลให้จุดเดือดเป็นยังไงเส้นสีไหนที่มีปริมาณเกลือแกงมากที่สุดสีเทาจุดเดือดเป็นไงลูกสูงที่สุดใช่ไหมส่วนสีน้ำเงินมีปริมาณเกลือ2ช้อนคือน้อยที่สุดจุดเดือดของมันเป็นไง
2: น
0: ้อยที่สุดเอาละทีนี้ครูจะมีคำถามให้นักเรียนสะสมสติ๊กเกอร์พร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับ เดี๋ยว

0: เรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยเดี๋ยวให้เวลาคิดที่1นะครับจากกราฟที่1ที่เราได้ดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้กราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรนะครับและกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดลองดูกราฟที่อยู่ในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ได้เลยนะครับว่ากราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรนะครับและกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดลองดูลองดูถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบแล้วสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะครับในคำถามข้อที่1จะมีคำถามย่อยอยู่2คำถามนะครับกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอะไรกับอะไรกลุ่ม2ได้แล้วเรามาดูคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับอ่ะครูถามทวนอีกครั้งนึงจากกราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใดกับข้อมูลใดครับ
1: การขึ้นลงของอุณหภูมิครับ
0: การขึ้นลงของอุณหภูม
1: ิครับ
0: มีเพิ่มเติมไหม
1: ไม
0: ่มีนั่งก่อนนั่งก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมกลุ่ม6ยกมือกลุ่ม6ว่าไงลองตอบดูสิกลุ่ม6เขามีความคิดเห็นอย่างไรกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใด
2: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ค่ะ
0: ถูกต้องแล้วกราฟแต่ละเส้นได้ไหมกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดมันจะมีอยู่3สีใช่ไหมสีน้ำเงินแทนข้อมูลอะไรครับ
2: สีน้ำเงินแทนปริมาณเกลือแกง2ช้อนในน้ำ100
0: ลูกบาศก์
2: ล
0: ู
2: กบาศก์เซนติเมตร
0: เส้นสีส้ม
2: เส้นสีส้มปริมาณเกลือแกง5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเส้นสีเทาปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวเรามีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับเฉลยเพิ่มเติมให้นะครับกราฟนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใดใช่ไหมก็คือระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันนะครับโดยกราฟแต่ละเส้นแทนข้อมูลใดเส้นแรกเส้นสีน้ำเงินนะครับแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง2ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรกราฟเส้นสีส้มแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง5ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรและเส้นสีเทานะครับแทนอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีปริมาณเกลือแกง10ช้อนในน้ำ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับต่อมาคำถามข้อที่2จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันก็คือกราฟที่เราดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แปลความหมายได้ว่าอย่างไรแปลความหมายได้ว่ายังไงกราฟแต่ละเส้นจะมีปริมาณเกลือแกงที่ต่างกันใช่ไหมแล้วจุดเดือดของมันเป็นอย่างไรแล้วจุดเดือดของมันเป็นยังไงมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมมีไหมตอนนี้มีกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นอยากจะตอบไหมครูให้โอกาสมีไหมมีไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2มีกลุ่ม5ด้วยงั้นเอาธงขึ้นมาเอาธงขึ้นมาเร็วธงขึ้นมาเลยเอามือจับติ่งหูนะครับมือจับติ่งหูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2ว่ามากลุ่ม2ว่ามาจากกราฟที่เราดูไปแปลความหมายได้ว่าอย่างไรถ้าปริมาณเกลือมันมากขึ้นจุดเดือดจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไม่คงที่
0: อะไรนะ
1: จุดเดือดจะไม่คงที่ครับ
0: จุดเดือดจะ
1: ไม่คงที่
0: ไม่คงที่นั่งลงครับมีเสริมไหมมีเสริมไหมมีเสริมไหมกลุ่ม6กลุ่ม6ว่ามาถ้าปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ปริมาณเกลือเราต่างกันใช่ไหมจุดเดือดมันจะเป็นยังไงลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
2: ถ้าปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นจะมีจุดเดือดที่สูงมากขึ้นค่ะ
0: โอเคนั่งลงครับปรบมือให้ทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม6 เรามาดูนะว่า

0: ฉลยจะเป็นอย่างไรนะครับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีอัตราส่วนของเกลือแกงในน้ำต่างกันจะมีจุดเดือดที่แตกต่างกันใช่ไหมโดยถ้าปริมาณของเกลือแกงในน้ำเพิ่มขึ้นจุดเดือดของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ก็จะเพิ่มขึ้นแสดงว่าปริมาณเกลือมากขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนคิดว่าจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะต่างกันนะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบไหม มีกลุ่มไหนอยากตอบไหมมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมมีกลุ่ม6มีกลุ่มมือละกลุ่มมือละมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2ครูขอฟังกลุ่ม2ก่อนครูเก็บกลุ่ม6ไว้ก่อนให้โอกาสกลุ่ม2แก้ตัวนะครับลุกขึ้นได้เลยครับนักเรียนคิดว่าจุดเดือดของสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันเป็นอย่างไร
1: ถ้าจุดเดือดเดือดที่เวลาน้อยกว่าครับจะมีสารผสมน้อยกว่าครับ
0: อ๋อโอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับเขาตอบมาหมายความว่าถ้าสมมติว่ามีปริมาณเกลือแกงน้อยจุดเดือดนะครับก็จะต่ำนั่นเองถูกต้องนะครับสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันจะมีจุดเดือดที่ต่างกันนะครับกลุ่มที่2ต่อมาว่าถ้ามีปริมาณเกลือน้อยจุดเดือดก็จะต่ำแต่ถ้ามีปริมาณเกลือที่มากจุดเดือดก็จะสูงเพราะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าสารที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันนะครับจะมีจุดเดือดที่ต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้คำถามอีกหนึ่งคำถามลองเปลี่ยนจากเกลือแกงเป็นน้ำตาลทรายสิน้ำเชื่อมเกิดจากน้ำตาลทรายใช่ไหมนักเรียนคิดว่าน้ำเชื่อมที่มีปริมาณน้ำตาลแตกต่างกันจะมีจุดเดือดเท่ากันหรือไม่อย่างไรตอบพร้อมกันเลย
2: ไม่
0: เท่ากันหรือไม
2: ่ไม
0: ่เพราะว่ามันมีปริมาณที่เป็นไงไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเดือดมันก็ต้องแตกต่างกันนะครับคำตอบก็คือไม่เท่ากันเหมือนที่นักเรียนตอบมานะครับเนื่องจากว่าน้ำเชื่อมเป็นสารผสมดังนั้นน้ำเชื่อมที่มีปริมาณน้ำตาลแตกต่างกันจึงมีจุดเดือดที่ไม่เท่ากันหรือจุดเดือดต่างกันนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมมาครบทั้ง3ตอนนะครับแล้วเราก็ได้ดูกราฟไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าสารบริสุทธิ์เมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลายเป็นไอจนกระทั่งเกิดการเดือดอุณหภูมิขนาดเดือดจะคงที่นะครับแม้ว่าเราจะให้ความร้อนต่อไปนะครับส่วนสารผสมนะครับเมื่อได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลายเป็นไอจนกระทั่งเดือดเช่นกันแต่อุณหภูมิขนาดเดือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆไม่คงที่นั่นเองนะครับสารผสมที่มีอัตราส่วนของสารแตกต่างกันที่เราดูจากกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีจุดเดือดต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับตอนนี้เราเรียนจุดเดือดผ่านมาแล้วนะครับเราจะไปเรียนกันต่อในเรื่องจุดหลอมเหลวของสารนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1จุดหลอมเหลวของสาร2ใบงานที่1จุดหลอมเหลวของสารนะครับนักรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเราเรียนจุดเดือดผ่านไปแล้วทั้งสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับนักเรียนมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้เลือกใช้คำสรรพนามนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะและข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้นั่นเองโอเค everyone are you ready yes or no yes I hope so okay let's look at the picture firstAnd try to remember the word about family. Can you give me the word from family? Let's picture tell you the word. Who is it? What do you think? Pick the microphone, please. Grab the microphone and say it.
1: Grandfather.
0: Grandfather. What else? Very good. Group two, you get 1 point.กลุ่มที่2ได้คะแนนไปแล้ว1คะแนนนะคะอ่ะคำว่า grandfather the first one โอเคกลุ่ม6โอเคคำศัพท์อะไรอีก what else
2: father
0: โอเค father grandfather father what else group number 3โอเ
3: ค sister
0: โอเค right very good next one group 1
3: Grandmother.
0: มี grandfather, grandmother, father, and sister. What else? Okay, group 5. อะไรอีกคะ
3: Mother.
0: Mother, ถูกต้อง. That's right. What about, okay, burger.
4: Grandma.
0: Grandma, okay. Thank you so much. Sit down. Okay, everyone.All the words that you said are all about family, right? Okay. Let's go to the film, right? นักเรียนจำคำศัพท์ได้เยอะมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จำคำศัพท์ได้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ลองให้ทบทวนดูแล้วนะคะแสดงว่านักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้แน่นอนคำศัพท์เดี๋ยวต่อไปคุณครูจะเปิดคำศัพท์ให้แต่ว่าให้เป็นแค่บางตัวอักษรเท่านั้นถ้าเกิดนักเรียนทราบว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรนะคะให้นักเรียนชูมือขึ้นแล้วก็รับคะแนนแต่ละกลุ่มไปเลยนะคะโอเค everyone are you ready
5: yes
0: okay the first one I give you only one o oh my god okay touch your ears I have to choose one okay are you readyI will count 3, 2, 1 and you raise your hand, okay? Okay, everyone. 3, 2, 1, go. Oh, group number 1. Sorry. Okay.
3: Mom.
0: Okay, I will check. The first letter is start for S, not mom, not now. Okay. Can you tell me that one? Okay, ทุกคนทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะใครกลุ่มไหนจะได้คะแนนเอ่ยtouch your ears and then 3 2 1 go group 3 okay what do you think
3: sun
0: let me shake the sun I clap your hand for your friend first okay group 3 you get 1 point นักเรียนสามารถเขียนคะแนนนะคะเป็นคะแนนเอาไว้ที่หัวกระดาษของตัวเองได้เลยนะคะให้ได้ทุกคนเลยนะคะในกลุ่มใครที่ตอบคำศัพท์ไปก็ได้คะแนนไปแล้วเหมือนกันนะต่อไปทีเชอร์มีให้5คำนะคะเมื่อกี้ตอบไปแล้ว1คำค่ะโอเคก็ there are 4 words left เหลืออีก4คำนะคะอีก4คะแนนโอเค I give you A and YouOkay, let's guess about the word. Touch your ears, and then 3, 2, 1, go! Group 6.
2: Uncle.
0: Do you agree with him? เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคำนี้ใช่ uncle ไหมคะ
5: No.
0: No, not uncle. Not now. It's okay. ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งกลุ่มไหนที่รู้คำตอบเตรียมตัวให้เรียบร้อย Touch your ears. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะTouch your ear and then 3, 2, 1. Okay, group 4. Your turn. Okay.
3: Aunt,
0: right? Do you agree with her?
5: Yeah.
0: Aunt? Yeah. Or aunt is okay.

0: Hunt. That's, can you spell this word? A U N N T. Oh, clap your hand for your friend. Okay, go for you get 1 point. And the next one, let's see. Let's think about this word. สัญญาณของนักเรียนก็คือนักเรียนที่รู้คำตอบจะจับหูนะคะแต่นักเรียนไปทางได้ไหมคะคำศัพท์คำนี้เชื่อว่านักเรียนไปทางก็ได้แล้วเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนไปทางได้คำตอบนักเรียนก็สามารถพูดคำตอบออกมาได้เลยนะคะโอเค everyone are you ready touch your ears and 3 2 1 go fiveยกเร็วมากเลย
1: Cousin
0: do you agree with him? Yeah. Okay, I think so. Cousin. So, can you please spell this word with me together? The first letter is
2: C
0: O U S I N N. That's right. Clap your hand for เหรียญทองเหรียญทอง Good job. Okay, you get 1 point. The next word is a little bit long คิดว่าคือคำว่าอะไร let's think about this word let's think about it okay let's see this word have you ever seen this word before เคยเห็นคำศัพท์คำนี้มาก่อนไหมคิดว่าเคยแน่นอนแต่ออกเสียงถูกไหมต้องมาลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางน่าจะได้คำตอบแล้วเหมือนกันนะคะคุณครูปลายทางก็ตอบได้นะคะโอเค Are you ready guys touch your ears and then 3 2 1 go burger ยกก่อนเพื่อนเลยนะคะโอเคช่วยกันได้ทั้งกลุ่มเลยนะคะ What do you think
3: daughter
0: do you agree with him daughter yes that's right can youThank you so much. Sit down. That's right. So, can you please spell this word with me?
2: D.
0: D. A. U. What about next letter?
2: G.
0: H.
2: T.
0: E. N. R. Daughter. หรือว่าแปลว่าอะไรคะในภาษาไทยถ้า son แปลว่าลูกชาย daughter จะแปลว่าลูกสาวถูกต้องนะคะลูกสาวโอเค I think it is the last word I think this is the last one ยาวเหมือนกันเลยนะคะ It quite long What do you think
4: เป็นหมาตื้นเกล็ดหม
0: าเดี๋ยวรอฟังสัญญาณ We have to wait for the signal okay ใครได้แล้วนะคะ Touch your earsนักเรียนเวิร์กชีตเก่าๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะโอเค touch your ears and then 3 2 1 go group 2 again ต้องให้สิทธิ์เขายกเร็วมากเลยนะคะโอเคตอบได้เลยครับผม
3: grandmaster
0: do you agree with him หรือว่าใครมีคำศัพท์อื่นไหมในใจเพื่อนบอกว่า grandmother is it correct or not correct yes it is correctCan you please spell this word with me? The first one. G R A N D and then
2: O T
0: H E N
2: R.
0: That's right. Clap your hand for yourself. Okay. Okay. Okay. นะคะ คำนี้ก็คือgrandmother หรือว่าคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองเก่งมากๆเลยโอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกออกเสียงกับคุณครูอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม The first word Can you please pronounce this word with me
2: Father
0: Father or father is okay Father
2: Mother
0: Son that's rightDaughter.
2: Sister.
0: Sister and
2: brother.
0: Brother. นะคะ brother. ถ้าเกิดคำศัพ

0: ปกติแล้วเนี่ยเราทราบความหมายในภาษาไทยอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ father mother แปลว่าอะไรเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ son ลูกชาย daughter ลูกสาว sister นี่เป็นได้ทั้งพี่สาวและน้องสาวเลยนะคะถ้าอยากทราบว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ให้เติม younger or older เข้าไปด้านหน้านะคะถ้า younger sister ก็คือน้องที่เด็กกว่าเรานะคะถ้าน้องที่ถ้าพี่ที่อายุมากกว่าเราก็เป็น older sister นั่นเองเหมือนกันกับคำว่า brother นะคะถ้าเป็นพี่ชายก็เป็น older brother ถ้าเป็นน้องชายล่ะคะ younger brother ถูกต้องแต่วันนี้นะคะคำศัพท์ครูไม่ได้ให้มาเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ if the words followed by in-law have you ever heard the word father-in-law เคยได้ยินคำศัพท์คำนี้ไหม father-in-law mother-in-law son-in-law daughter-in-law sister-in-law and brother-in-law จะหมายความว่าอย่างไรใครทราบนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะคำศัพท์เมื่อมีคำเพิ่มเติมเข้ามานะคะนักเรียนลองคาดเดาดูซิว่ามันจะหมายความว่าอย่างไรนักเรียนรู้จักคำว่าหล่อไหมคะหล่อคืออะไรหล่อ what does it mean หล่อ what does it mean in English in Thai sorry หล่อก็คือกฎหมายนั่นเองนะคะคุณพ่อในทางกฎหมายแปลว่ายังไงเอ่ยแปลว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ในสายเลือดเดียวกันหรือเปล่าลองทายดูนะคะความหมายของ father-in-law ก็คือพ่อของคู่สมรสนักเรียนเข้าใจคำว่าคู่สมรสไหมคะคนที่เราทำยังไงด้วย
1: แต่
0: งงานด้วยนะคะแล้วเขาใช่คุณพ่อของเราไหมใช่คุณพ่อแท้ๆของเราไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆแต่เป็นคุณพ่อของคุณพ่อของคู่สมรสของเราเขาจึงเรียกว่าfather-in-law หมายความว่าเป็นคุณพ่อในทางกฎหมายเท่านั้นอาจจะไม่ใช่พ่อในสายเลือดนั่นเองนะคะถ้าเกิด father-in-law แปลว่าพ่อของคู่สมรสแล้ว mother-in-law ล่ะคะ
2: แม่ของคู่สมรส
0: That's right mother-in-law What about the son-in-law ถูกต้องหรือว่าผิดนะลูกเขยนะคะ son-in-law ก็คือลูกเขยนะคะต่อไป daughter-in-law เก่งมากลูกสะใภ้ What about sister-in-law What does this mean พี่สะใภ้หรือว่าน้องสะใภ้นะคะ And the last one is
2: พ
0: ี่เขยน้องเขยนะคะนักเรียนก็สามารถจดบันทึกความหมายของคำศัพท์เอาไว้เพื่อที่เราจะได้นำไปใช้นะคะต่อไปโอเคEveryone, can you please read it for me again? Everyone, together. Father-in-law.
3: Daughter-in-law,
0: that's right.
3: Sister-in-law.
0: And the last one, brother-in-law. That's right. ความหมายก็ตามนี้เลยนะคะต่อไปเมื่อสักครู่มีคำศัพท์ตามหลังแต่ต่อไปจะเป็นคำศัพท์ที่นำหน้าอยู่นะคะคือคำว่า step followed by father we call out step father step mother step son step daughter step sister and step brother have you ever heard this word เคยได้ยินคำพวกนี้มาก่อนไหมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะstepfather what that is mean what is it พ่อเลี้ยงนะคะ what about step mother
3: แม
0: ่เลี้ยงนะคะ step son step son ก็คือลูกเลี้ยงผู้ชายนั่นเองนะคะต่อไป step daughter ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนั่นเอง step sisterพี่สาวหรือน้องสาวซึ่งเป็นลูกของพ่อหรือแม่เลี้ยงนะคะโอเค and the last one step brother ก็คือ
2: ชายน้องชายซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่เลี้ยง
0: ใครมีพ่อเลี้ยงมีไหมใครมีแม่เลี้ยงมีไหมคะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคะพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของเราหรือเปล่า ในความหมายของทางด้านภาษาไทยนั้นก็คือไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆนะคะต่อไปนี่คือความหมายทางด้านภาษาไทยอยากให้นักเรียนช่วยกันออกเสียงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอเค everyone stepfather
3: stepfather
0: ต่อไป stepmother
3: stepson
0: stepdaughter
3: stepsister
0: stepbrother เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างประโยคนะคะที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะ Are you ready?
3: Yes
0: Okay Everyone Have you ever seen this family?
4: Wan
0: Thong Whose family is it? Wan Thong's family Wan Thong เป็นหนึ่งในวรรณกรรมของไทยใช่ไหมคะเราน่าจะรู้จักตัวละครอยู่บ้างนะคะก็คุณครูจะยกตัวอย่างประโยคให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่มากขึ้นนั่นเองนะคะผ่านความสัมพันธ์ของตัวละครดังกล่าวนะคะตัวละครตัวแรกนะคะ What is his name ขุนแผนถูกต้องดูจากรูปหรือดูจากคำศัพท์เอ่ย
4: คำ
0: ศัพท์เก่งมาก very good ต่อไป
3: วันทอง
0: ขุนแผน and วันทอง have the son only one son namesพรายงามนะคะพรายงามเนี่ยเป็นลูกของขุนแผนกับวันทองนะคะต่อไปวันทองก็แต่งงานใหม่ใช่ไหมกับใครเอ่ย
3: ข
0: ุนช้างนะคะทั้งสองนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของเขาผ่านประโยค4ประโยคนี้นะคะ we can read four sentences together I will read for you first เดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนและให้นักเรียนค่อยๆสังเกตความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะพลายงาม is ขุนแผน and วันทอง son ขุนแผน and วันทอง are his parents พลายงาม is ขุนช้าง stepson and ขุนช้าง is his stepfather ดูจากประโยคนะคะแล้วดูความหมายนะคะเขาบอกว่าพลายงามคือใครเอ่ยนะคะ sons apostrophe s แล้วตามด้วยวันทองและขุนแผนก็หมายความว่าเขาเป็นลูกชายเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเห็น apostrophe s นักเรียนอาจจะต้องแปลจากหลังไปหน้าเล็กน้อยนะคะเขาบอกว่าพลายงามเนี่ยคือลูกชายของวันทองและขุนแผนบทที่2บอกว่าขุนแผน and วันทอง are his parents นะคะขุนแผนกับวันทองเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขา his คำนี้ refer ถึงใครขุนแผนแอนวันทองเป็นพ่อแม่ของใครของพลายงาม that's right and the third sentence ประโยคที่3นะคะพลายงาม is ขุนช้าง stepson เวลาเจอ apostrophe s แปลจากหลังไปข้างหน้านั่นก็คือพลายงามเนี่ยคือลูกแท้ๆหรือลูกเลี้ยง
3: ล
0: ูกเลี้ยงของขุนช้างนั่นเองนะคะต่อไปขุนช้าง is his stepfather ขุนช้างเป็นพ่อเลี้ยงของใคร his ตัวนี้ refer ถึงใคร
3: พลายงาม
0: ถูกต้องเก่งมากนะคะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้คำศัพท์ชุดคำศัพท์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูโอเคต่อไปเมื่อดูลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วนะคะวันนี้ใจความหลักของเราเลยนะคะนักเรียนดูที่ใบงานที่8นะคะ look at your firstworksheet number 8 the worksheet name we are family นะคะใบงานนี้นะคะจะบอกอะไรบ้างนะคะจะบอกวิธีการใช้ possessive form and possessive adjective นักเรียนลองสังเกตที่ subject pronoun ก่อนประธานในภาษาอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างมี I มีอะไรอีกคะYou มีอะไรอีก
4: We
0: They
4: He
0: She and It นะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะยังน่าจะเคยใช้กันมาแล้วบ้าง I You They He She It นะคะเราทราบไหมว่าประธานตัวไหนเป็นเอกพจน์ตัวไหนเป็นพหูพจน์เอกแปลว่า1นะคะเอกพจน์จึงแปลว่าประธานที่มี1เดียวหรือคนเดียวแล้วประธานที่เป็นพหูพจน์ล่ะคะหูมีกี่ข้างเอ่ยแปลว่าประธานจะต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองเขาจึงเรียกว่าพหูพจน์นะคะทีนี้ เรามาสังเกตการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอยากให้ดูความแตกต่างระหว่างการใช้ apostrophe กับตัว s และการใช้ possessive adjective คือ my นักเรียนเคยใช้คำนี้ไหม my your เคยใช้ไหมคะ your our เคยใช้ไหม our their เคยใช้ไหมคะ his her what about it'sHave you ever used all of this word? เดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้นักเรียนสังเกตด้วยตัวเองก่อน3 วินาทีลองสังเกตดูที่ดูสิคะว่ามีความต่างอย่างไรสังเกตที่ตรงเนื้อหานะคะแล้วเราจะลองดูที่ตัวอย่างประโยคแรกเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะประโยคที่1การใช้ apostrophe ก่อนนะคะเขาบอกว่า I am Sarah's daughter I am Sarah's daughter I am คือตัวฉันคือฉันคือซาร่าหรือฉันคือลูกของซาร่า Which one is correct ฉันคือซาร่าหรือฉันคือลูกสาวของซาร่า Which one is correct The first or the second ฟังอีกครั้งนึงนะคะ The firstI am Sarah's daughter. It mean ฉันคือซาร่าหรือ the second one ฉันคือลูกสาวของซาร่า Which one is correct?
5: Two.
0: That's right. เวลาที่เราจะแปลเราจะแปลจากหลังไปด้านหน้าทุกครั้งที่เราเห็น apostrophe s มันจะแปลว่าของทันทีนะคะอย่างประโยคนี้ก็เป็นฉันคือลูกของซาร่าในทางกลับกันถ้าเราอยากจะพูดให้ฟังแล้วง่ายขึ้นเราสามารถเลือกใช้ possessive adjective ใช้คำว่า my ได้เช่น Sarah is my mother Sarah is my mother แปลว่าอะไรคะ Sarah คือแม่ของฉันนั่นเองนะคะแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นซึ่ง2ประโยคนี้เมื่อแปลความหมายแล้วเนี่ยก็จะมีใจความที่คล้ายหรือแทบจะเป็นใจความเดียวกันเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการนำประธานขึ้นมาบอกเล่าอย่างไรนะคะประธานตัวต่อไปคือ you เมื่อประธานคือ you เขาบอกว่า you are Sam's son what does this mean you are Sam's son คุณคือคุณ you ตัวนี้แปลว่าคุณคุณคือลูกชายของSam, that's right. ในขณะเดียวกันเมื่อเราใช้คำว่า your นะคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเราสามารถบอกได้ว่า Sam is your father. Sam is your father. ต่อไปประธานเป็น we ประธานเป็น we นะคะถ้าเราจะใช้ apostrophe s ในการบอกความเป็นเจ้าของ we are Sarah's childrenพวกเราคืออะไรคะ children แปลว่าลูกนะคะ we are Sarah children แปลว่าเราเป็นลูกของใคร
5: Sarah
0: นะคะต่อไปถ้าเราจะใช้คำว่า our นะคะ we แปลว่าเรา our แปลว่าพวกเรานะคะ Sarah is our mother แปลว่าอะไรเอ่ย Sarah คือ
5: แม่
0: ของใครคะพวกเรานั่นเองดีมาก Next one is they They แปลว่าพวกเขานะคะพวกเขา They are Sarah's family พวกเขาคือ family ครอบครัวของ Sarah apostrophe s แทนคำว่าของได้เลยนะคะ They are Sarah's family เขาคือพวกเขาคือครอบครัวของ Sarahในทางกลับกันเราใช้คำว่า their ที่แปลว่าของพวกเขาก็ได้นะคะเช่น this is their family นี่คือครอบครัวของ their ของพวกเขานะคะโอเคต่อไปเหลือ3ตัวสุดท้ายนะคะตัวแรกคือคำว่า he นะคะ he กับ she มีความคล้ายกันนะคะคือเป็นประธานบุรุษที่3และเป็นเอกพจน์บุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงนะคะแต่ว่า he เป็นเพศหญิงหรือเพศชายและถ้า he เป็นเพศชาย she ต้องเป็น
5: เพศหญ
0: ิงนะคะ he is Simon's brother เขาคือ
5: พี่ชาย
0: หรือน้องชายของ Simon, that's right. ต่อไปเราอาจจะใช้คำว่า his เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแทนก็ได้เช่น Simon is his brother. Simon is his brother ก็คือ Simon คือพี่ชายหรือน้องชายของเขานั่นเองนะคะโอเคนะคะเพศหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะต่างกันแค่เพศเท่านั้นคุณครูจะไม่ยกตัวอย่างของชีนะเพราะว่าใช้คล้ายกันมากๆนะคะต่างกันแค่เพศเท่านั้นเองต่อไปจะเป็นตัวประธาน it แปลว่ามันนะคะพูดถึงสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ it is salmon dog it is salmon's dog เขาพูดถึงอะไรเอ่ยมันคือสุนัขของSalmon ถูกต้องนะคะเราใช้ it แสดงความเป็นเจ้าของแทนก็ได้ Salmon is its owner แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงเขาเรียกว่าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราจะไปที่แบบฝึกหัดนะคะ Look at the instruction first ทุกครั้งก่อนที่เราจะทำใบงานนะคะให้ดูที่คำสั่งก่อนว่าคำสั่งอยากให้เราทำอะไรนะคะโอเค look at the instruction first everyone listen carefully complete sentences using the correct possessive adjective in the blank spaces หมายความว่าให้เรานะคะเลือกคำ possessive adjective นะคะแล้วก็มาเติมนักเรียนคุณครูจะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะ possessive adjective เนี่ยจะประกอบไปด้วย my your our theirhis, her และ its นะคะซึ่งปรากฏอยู่ในใบงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากช้อยนะคะต่อไปเราจะใช้แค่ด้านที่เป็น possessive adjective นะคะในการเติมคุณครูให้ตัวอย่างในข้อที่1เอาไว้กับพวกเราถูกต้องไหมวิธีเติมจะเติมอย่างไรนะคะ everyone eyes on me
6: eyes on you
0: okay again please everyone eyes on meOkay, everyone, listen carefully, and let's try together. The first,
7: My name is Mark.
0: นะคะเราจะดูประธานที่เขาอยากให้เราใช้นะคะเขาบอกว่า My name is Mark. ตัวฉันเนี่ยชื่อ Mark. แสดงว่า possessive adjective ของ Mark เนี่ยควรที่จะเป็นคำว่า
7: My.
0: That's right. My mom is Marlyมาร์กเนี่ยกำลังอธิบายว่าตัวเขาชื่ออะไรและให้ข้อมูลของตัวเองว่า my mom is Mali and what do you think and my dad is Mario I am จุด son ตัวมาร์กเนี่ยเขา refer ถึงมาร์กใช่ไหมคะ I am จุด sonซันแปลว่าอะไรคะลูกชายเขาบอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นลูกชายของใครเอ่ยของใครคะ
7: มาริโอ
0: แอนมารีนะคะหรือว่าถ้าใช้ possessive adjective ก็คือคำว่า there ถูกต้องgroup 2 you get one point นะคะเมื่อกี้ group 2ตอบถูกอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะการวิเคราะห์นะคะต่อไปนักเรียนดูที่ข้อที่2 number 2นะคะสังเกตข้อที่2นะคะ my friend is joey เพื่อนของฉันชื่อ joey เขาพูดถึงคนที่เป็นเพื่อนใช่ไหมคะแสดงว่าต้องเป็นประธานบุรุษที่3นะคะบุรุษที่1คือผู้พูดบุรุษที่2คือผู้ฟังบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงเขาเรากล่าวถึงโจอี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแน่นอนนะคะโจอี้และเขาก็ให้แบล็งมาจุดๆ grandfather is jack เขาบอกว่าคุณตาหรือคุณปู่ของเขาเนี่ยคือแจ็คแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกอะไรโอเค what do you think it is he's that right his he's refer to joey นะคะ his ตัวนี้ก็ใช้แทน joey นั่นเอง ขาบอกว่าคุณปู่หรือคุณตาของเขาเนี่ยชื่อว่าแจ็คหรือว่าคือแจ็คนั่นเองเขียนลงไปนะคะเขียนคำตอบของตัวเองลงไป and ต่อไปเขายังพูดถึงข้อมูลของใครอยู
6: ่โจ
0: อี้แสดงว่าเขาต้องบอกว่า what does it mean grandmother what about grandmother เมื่อสักครู่พูดถึงคุณปู่หรือคุณตาไปแล้วเขาก็จะพูดถึงคุณคุณย่าหรือคุณยายของเขาเพราะฉะนั้น possessive adjective ตัวนี้ต้องเป็น
6: yeah.
0: เป็นก็ยังเป็น his เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเพราะเขายังเป็นข้อมูลของใครอยู่ของโจอี้อยู่นะคะ his grandfather is Jack and his grandmother is นกถูกต้องโจอี้มีคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนะคะชื่อแจ็คแล้วก็ชื่อนกนั่นเองแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะคะโจอี้บอกว่าโจอี้ก็คือ he is จุดๆๆ grandson grandson คืออะไรเอ่ยหลานชายของใครคะ
6: ของ
0: แจ็คนกนะคะหรือเราใช้ possessive adjective ก็คือ there นะคะHe is their grandson. Joey is their grandson. Joey คือหลานของพวกเขานั่นเองนะคะต่อไป number 3เดี๋ยวนักเรียนลองทำเองดูก่อนแล้วที่ฉันจะค่อยอธิบายไปด้วยกันนะคะ number 3นะคะหูฟังแล้วก็ตามองที่แบบฝึกหัดนะคะ number 3 this is Pimri. Pimri is the name of ladyOr gentleman, what do you think? Lady or gentleman? ผู้หญิงหรือผู้ชาย
8: Ladies,
0: okay. This is lady. แล้ว possessive adjective ของผู้หญิงล่ะคะ His or her?
8: Her
0: younger sister is Pai นะคะ Her younger sister is Pai หมายความว่าน้องสาวของเขาชื่อว่าพายนั่นเอง and จุดๆ step brother is peach เรายังพูดถึงพิมลี่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น her again that's right very good they are ต่อไปนะคะยังไม่จบใกล้จบแล้วนะคะพิมรี her younger sister is pie and her stepBrother is Peach นะคะเขาบอกว่านี่คือพิมรี่นะคะน้องสาวของเธอเนี่ยชื่อพายและน้องอะไรเอ่ย step brother คือ
8: น
0: ้องนะคะน้องของเขาเป็นน้องแท้ๆไหม
6: เป
0: ็นลูกของคู่สมรสของเขานั่นแหละนะคะก็คือ Peach they are her family นะคะเราก็ยังพูดถึงพิมรี่อยู่เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าพายกับพีชเนี่ยก็คือคนในครอบครัวของเขานั่นเองนะคะโอเคคำตอบที่คุณครูปิดเตรียมไว้ตรงกับใจของพวกเราบ้างหรือเปล่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะลองใช้ความสอดคล้องของเรื่องราวนะคะแล้วก็เลือก possessive adjective นะคะให้ถูกต้อง Can I move to number 4ไปที่ข้อที่4เลยได้ไหม
6: ไป
0: โอเคไปข้อที่4นะคะและข้อที่5ข้อที่4ใครตอบได้นายลองเช็คดู Pat and Tom จุด friends they are in จุด house you all are friends ลองสังเกตดู Who wants to answer this question okay Burger wants to answer this question. Okay, number 4. What do you think? What is your answer? Can you read it for me? อ่านให้ครูฟังได้ไหมคะ Okay. ลองดู Our pet. ในนี้มีประธานที่เราควรจะใช้ซ่อนอยู่นะคะ
9: Pat and Tom
0: จับไมค์ใกล้ๆโอเค
9: Pat and Tom
0: One more time please louder and clearly
9: Pat and Tom our friend.
0: Pat and Tom.
9: Our friend.
0: Our friend. Our friend. The first one is your. Your, not ours.
9: They are.
0: They are
9: in. In.
0: ถ้าตรงนี้เป็น your, ตรงนี้ก็ต้องเป็น
9: their.
0: Your นะคะโอเค thank you it's okay thank you so much sit down

0: ็นเพื่อนคุณหรือเปล่า They are in your house you are our friends แต่เมื่อคุณอยู่บ้านคุณไปเที่ยวบ้านกันคุณก็เป็นเพื่อนกันได้ถูกต้องไหมมี you ตัวนี้นะคะที่คอยแสดงให้เห็นว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่นะคะลองดูข้อที่5 My sister and I are in cousin's birthday party พี่สาวหรือน้องสาวและตัวฉันอยู่ใน cousin's apostrophe s birthday party ก็คือปาร์ตี้วันเกิดของญาตินะคะฉันกับน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยอยู่ในปาร์ตี้วันเกิดของญาติของญาติใครญาติของใครคะ my sister and I ก็คือน้องสาวหรือพี่สาวและตัวฉันสองคนนี้ประธานเนี่ยคือใครมีกี่คนคะประธานมีกี่คน
1: สองคน
0: ก็คือ we ถูกต้องนะคะ we are in cousin's birthday party แล้วคำว่าของ we คือพวกเราใช่ไหมแล้วของพวกเราล่ะคะของพวกเราคืออะไร possessive adjective คือ our ถูกต้องนะคะโอเค my sister and I are in our cousin's birthday party we love our family โอเคเช็คคำตอบดูนะคะว่าตรงกับที่ทีเชอร์บอกไหมเก่งมากโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ให้เราลองฝึกใช้ possessive adjective นะคะในการบรรยายนะคะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวต่อไป next one look at the worksheet number 9 family card อันนี้จะง่ายกว่าอันเดิมมากๆเลยนะคะlet's look at the instructionsThe instruction หรือคำสั่งบอกให้เรา create your own family card นะคะก็คือให้เราสร้างเอ่ยบัตรครอบครัวใช่ไหมคือเขาต้องการให้เรานะคะระบุชื่อคนในครอบครัวของเราอันนี้เป็นตัวอย่างโอเค everyone eyes on me โอเค thank you let's see about the example ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเขียนเขาวาดเขามีภาพแล้วก็มีชื่อบุคคลในครอบครัวของเขาประกอบด้วยชื่อของเขาก่อนเลย what is her name จันทิรานะคะเขาชื่อว่าจันทิรานะคะ her name is จันทิรา what is her father name James what is her mother name Sarah what is her brother name JackOkay, has she got any sisters?
1: No.
0: No. So what about the name of her best friend?
1: Linda.
0: What about the name of her idol? Okay. เมื่อเขามีชุดข้อมูลลักษณะแบบนี้เขาสามารถเขียนได้อย่างนี้นะคะนักเรียนดูไปด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนข้อมูลของตัวเองโดยสามารถดูอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองได้เลยง่ายๆนะคะเช่น My name is Everyone could you please read it together
2: My name is จันทิรา
0: Very good.
2: My girlfriend is Linda, and my idol is Lisa Franklin.
0: Okay, everyone. Next, going to be your turn. นะคะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนจะต้องระบุชื่อของบุคคลในครอบครัวที่คุณครูกำหนดให้มาแล้วนำมาเขียนเป็นคำบรรยายลักษณะนี้โอเคไหมนักเรียนสามารถดูใบงานดูตัวอย่างของใบงานได้เลยว่าเมื่อเราเขียนชื่อของคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวของเราแล้วเราสามารถนำมาเขียนบรรยายได้แบบนี้เลยนะคะจาก my name is จันทิราเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อของใครเปลี่ยนเป็นชื่อของใครคะเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวหนูเองนะคะ my name is followed by your name and then Put your father name here.

0: ชื่อเล่นของคุณพ่อนะคะแล้วก็เขียนต่อไป my father and ชื่อของใครเอ่ยถูกต้องถ้านักเรียนเขียนได้ถูกต้องแปลว่านักเรียนเข้าใจว่าจะต้องเขียนอย่างไรแล้วเดี๋ยวครูจะเลือกตัวแทนนะคะคนที่เขียนได้ดีแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสักคน2คนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค everyone are you ready
1: yes
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ are you ready okay I hope you all are ready โอเค take your time

Okay, everyone, time is up. Time's up. Okay, put your pen down. Okay, วางปากกาก่อนนะคะโอเคเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณครูก็ได้ตัวแทนนะคะ We have one volunteer student who going

0: To share your information, okay. Okay, everyone, please welcome Eva. ปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะ
1: My name is Eva. My is my father, but I don't have any brother and sisters. My best friends are home and cake. My idol is Saran.
0: Okay, clap your hand for her again. เก่งมากนะคะโอเคเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนของเรานะคะก็ได้บรรยายนะคะข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำแพทเทิร์นนะคะหรือรูปแบบการเขียนนะคะไปเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองได้ไม่ยากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น my name is นักเรียนก็สามารถเติมชื่อของตัวเองไปแทนจันจิรานะคะหลังจากนั้นก็เติมชื่อคุณพ่อไว้ด้านนี้นะคะ andเปลี่ยนซาร่านะคะเป็นชื่อคุณแม่นั่นเองนะคะและข้อมูลว่ามีพี่กับน้องเนี่ยตรงนี้ต้องปรับให้เป็นข้อมูลของตัวเองจากนั้นก็ใส่ชื่อเพื่อนสนิทนะคะของตัวเองลงไปและต้นแบบที่นักเรียนพอใจนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะอย่างตัวของจันจิราเขาก็ชอบลิซ่าจากวง Blackpink นะคะเขาก็บอกว่า My idol is Lisa Blackpink นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนเป็นไอดอลของตัวเองได้หรือว่าเป็นต้นแบบของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะโอเค guys we are going to wrap up our lesson โอเค everyone eyes on me โอเคนะคะคำศัพท์ที่เราเคยเห็นเคยใช้นะคะเมื่อมีคำว่า step หรือคำว่า in law นะคะอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะ step followed by father step mother step sonDaughter, sister, or brother ความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนจำไม่ได้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนคำศัพท์นะคะที่คุณครูได้สอนเอาไว้ข้างต้นนะคะเพื่อทบทวนโอเค everyone could you please read it read this word together everyone step good jobGood job, guy. And then we are going to read father-in-law. And then
2: mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, brother-in-law.
0: Very good. นะคะ สำหรับเรื่องของความหมายนักเรียนสามารถไปทบทวนดูได้นะคะ ต่อไปนะคะ วันนี้นะคะ เราพูดถึงในเรื่องของpossessive form และ possessive adjective นะคะถึงการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะมีความต่างกันตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องใช้ possessive form หรือว่าเป็นลักษณะ apostrophe s นะคะชื่อของเจ้าของจะอยู่ด้านหน้าตามด้วย apostrophe s และตามด้วยนามตามหลังยกตัวอย่างเช่น you are teacher Pin's students you are teacher Pin's studentคนที่เป็นเจ้าของจะอยู่ด้านหน้า apostrophe s ตามและคำนามอยู่ด้านหลังเราก็เลยจำเป็นต้องแปลจากหลังไปหน้านะคะก็จะแปลว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นนักเรียนของใครคะของใครเอ่ย teacher Pin นั่นเองนะคะหรือถ้าเราจะใช้ possessive adjective ก็สามารถเลือกใช้นำหน้าคำนามนั้นๆได้เลยยกตัวอย่างเช่น you are my students นะคะ you are my student นะคะ include you student on the LTVYou are my students, okay? สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง My Wonderful Family นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานได้นะคะผ่าน www.dltv.ac.th Okay guys, I hope you are enjoying for today. I hope you can read and write your family namescorrectly นะคะมีการบ้านอยากจะฝากเรื่องของการเขียนชื่อนะคะบุคคลสำคัญในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าปู่ย่าตายายนะคะอยากให้ลองไปฝึกเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆเริ่มจากการเขียนชื่อของคนในครอบครัวนะคะโอเค guys thank you for your attention I hope to see you again next time have a nice day bye bye
3: thank you the teacher
4: thank you
0: Thank you, everyone. See you later.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ทางช่อง DLTV

0: 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาถูกต้องครับถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะต้องเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่ผ่านมาก่อนนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเราได้ทำกิจกรรมในเรื่องของจับอะไรสักอย่างนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการฝึกทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยเราอ่านครั้งเดียวแล้วเราจับได้เลยไหมอาจจะยังจับไม่ได้เลยแต่ว่าบางคนที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านแล้วเนี่ยอาจจะทำได้แต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูก็ยังเน้นย้ำกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเสมอว่าการอ่านจับใจความสำคัญนั้นเนี่ยมันเป็นการอ่านเพื่อหาสาระสำคัญของเรื่องนั้นว่าใครทำอะไรอะไรครับที่ไหนต่อไปครับเนื้อหาประมาณนี้ฉะนั้นการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยนอกจากเราจะเป็นการฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาสิ่งที่เขาต้องการจะบอกหรือเจตนาของสารนั้นเนี่ยยังเป็นการฝึกทักษะการอ่านให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วยฉะนั้น

0: นี่คือลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะเริ่มมีการพัฒนาตนเองแล้วก็เริ่มฝึกทักษะของการอ่านจับใจความนี้จำเป็นไหมครับว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยเอาเฉพาะแค่ในใบงานจำเป็นไหมจำเป็นว่าจะเอาแค่ในใบงานอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นครับเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถจับใจความสำคัญจากสิ่งที่อยู่รอบตัวได้เช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเวลาเราเจอข้อความยาวๆอ่ะเราสามารถเอาทักษะเนี้ยไปปรับใช้ได้ไหมครับได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเราจะเป็นการเรียนในเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่1ดูจากชื่อเป็นอะไรครับสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่1มีคำสำคัญคือคำว่าสืบเสาะกับคำว่าวิเคราะห์แสดงว่าทักษะที่เรากำลังจะได้ศึกษากันในชั่วโมงนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอีกเช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องการจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเกิดทักษะอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3ข้อ1ครับ
1: ก่อนหลังการวิเคราะห์สาร
0: ต่อไปครับ
1: วิเคราะห์สารเบื้องต้นได
0: ้และข้อสุดท้ายครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการอ่านวิเคราะห์สารได
0: ้สิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางที่จะต้องทำเนี่ยคือ1ต้องสามารถบอกหลักการอ่านวิเคราะห์สารได้แสดงว่าการอ่านในชั่วโมงนี้เนี่ยจะเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์ต่อไปครับพอเราอ่านได้แล้วเราก็ต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์สารเบื้องต้นได้และก็ต้องบอกประโยชน์ของหลักการอ่านวิเคราะห์สารได้นะครับทีนี้ครับคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางครับจากข้อความลองให้ในคู่นะลองจับคู่หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของต้นทางแล้วก็ปลายทางก็ได้นะครับจากข้อความให้ช่วยกันแยกข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นโดยข้อความที่ปรากฏมีดังนี้เอาง่ายๆต้องการให้ดูว่าเราแยกเป็นไหมนักเรียนดูนะครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นคนอ่านให้ฟังและนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางลองช่วยกันดูก่อนนะอ่ะลองดูเป็นคู่หรือจะเป็นกลุ่มก็ได้นะครับข้อความแรกบอกว่าวิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินตั้งอยู่ซอยหัวหิน12อีกครั้งนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับวิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินตั้งอยู่ซอยหัวหิน12ข้อความต่อมานะครับจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาอีกครั้งนะครับจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาแต่ทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะและข้อความสุดท้ายครับหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานอีกครั้งนะครับหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานตอนนี้ขอให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองปรึกษากันว่าข้อความใดแต่ละข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดต่อไปนี้ที่เป็นข้อคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วลองปรึกษากันดูครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มเป็นคนตอบเนาะลองคุยกันดูครับ

0: คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับตอนนี้น่าที่จะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายมุมมาเพื่ออยู่บริเวณกลางห้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองฟังดูว่านักเรียนต้นทางของเราตอนนี้เนี่ยคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีความรู้สึกหรือทัศนคติอย่างไรต่อข้อความที่ปรากฏบ้างเดี๋ยวเราไปที่ข้อความแรกกันก่อนขออนุญาตกลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบในข้อความแรกข้อความแรกนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางบอกว่าวิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินตั้งอยู่ซอยหัวหิน12ซึ่งข้อความนี้เป็นข้อความที่คุณครูสมมุติขึ้นนะเพื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะลองฝึกทักษะการแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นดูนะครับอ่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ครับลองตอบคุณครูหน่อยครับว่าจากข้อความที่ปรากฏคำว่าวิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินตั้งอยู่ซอยหัวหิน12อะไรเป็นความจริงครับอะไรเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงครับอ่ะเชิญครับ
1: ความจริงคือตั้งอยู่ซอยหัวหิน12ครับ
0: ข้อความที่เป็นความจริงคือตั้งอยู่ซอยหัวหิน12แต่ละกลุ่มเก็บคำตอบไว้นะอะไรเป็นข้อคิดเห็นครับ
1: วิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินครับ
0: วิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินขออนุญาตสอบถามครับคำที่นักเรียนบอกว่าตั้งอยู่ซอยหัวหิน12ทำไมถึงคิดว่าเป็นความจริงครับข้อความนี
1: ้คำว่าวิวดีอากาศดีอาจเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนครับ
0: นักเรียนตัวแทนกลุ่มบอกว่าคำว่าวิวดีอากาศดีอาจจะเป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวขยับตัวไมค์ขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะแล้วทำไมถึงคิดว่าวิวดีอากาศดีเนี่ยจึงต้องเป็นข้อคิดเห็นครับ
1: มันขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนบุคคลครับ
0: อันนี้เป็นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับนั่งลงได้ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับกลุ่มอื่นคิดเห็นเหมือนเพื่อนหรือไม่เหมือนกันไหมครับขออนุญาตถามก่อนว่านักเรียนครับตอนนี้ที่บอกว่าวิวดีอากาศดีเนี่ยตอนนี้นักเรียนคิดว่าเป็นความจริงหรือข้อคิดเห็นน่าจะเป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรครับลองช่วยกันตอบได้เลยครับทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าเป็นความจริงได้ไหมวิวดีมันก็คือวิวดีไงอากาศดีมันก็เป็นความจริงได้ไม่ใช่หรอสรุปเป็นความจริงหรือข้อคิดเห็นครับเป็นข้อคิดเห็นเพราะคิดเหมือนเพื่อนไหมว่ามันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้คิดเหมือนเพื่อนไหมมีคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เฉลยทีเดียวนักเรียนครับข้อต่อไปขออนุญาตเป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะฮะจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาแต่ทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะครับจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาแต่ทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อยากทราบกลุ่มนี้ครับว่าข้อความใดเป็นความจริงเชิญครับ
2: แต่ทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: แต่ทั้งสองเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเป็นข้อคิดเห็นครับ
2: จันทรุปราคาสวยสุริยุปราคาค่ะ
0: ทำไมจึงคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นครับ
2: เพราะว่ามันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ค่ะ
0: อ๋อยังมีความไม่แน่นอนของตัวข้อความนักเรียนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นทั้งความจริงก็ได้และไม่เป็นความจริงก็ได้ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ถือว่านักเรียนมีทัศนคตินะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งคุณครูเชื่อเหลือเกินว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปยังไงนะครับก็ลองตอบให้ผู้ที่ควบคุมปลายทางเนี่ยได้ทราบว่าข้อความแรกเนี่ยข้อความใดเป็นความจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นรวมถึงข้อความที่2ด้วยนะครับทีนี้ข้อความสุดท้ายเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังนะครับหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานคุณครูอยากทราบครับว่าจากข้อความที่ปรากฏข้างต้นนักเรียนต้นทางเชื่อว่าข้อความใดเป็นความจริงครับ
3: หอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่ง
0: นักเรียนเชื่อว่าหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งอันนี้คือความจริงใช่ไหมครับแล้วอะไรเป็นข้อคิดเห็นครับที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อความทั้ง3ข้อความกันนะครับสิ่งที่ถูกต้องเป็นดังนี้ครับเอาล่ะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีการแยกสีชัดเจนคือแดงกับน้ำเงินนะครับตัวที่เป็นสีแดงนั้นแทนด้วยข้อความที่เป็นความจริงสีน้ำเงินนั้นคือข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนักเรียนดูข้อความแรกวิวดีอากาศดีต้องมาโรงแรมหัวหินจำเป็นจะต้องไปที่หัวหินไหมจำเป็นต้องวิวดีอากาศดีไหมข้อความนี้เป็นการให้ข้อคิดเห็นจากความรู้สึกว่าถ้าจะมาที่นี่นั้นโรงแรมแห่งนี้มีวิวที่ดีมีอากาศที่ดีถูกไหมครับแต่ความเป็นจริงคือแน่นอนแน่ๆแหละว่าโรงแรมอันเนี้ยโรงแรมแห่งเนี้ยต้องตั้งอยู่ที่ไหนครับซอยหัวหิน12ฉะนั้นนักเรียนประสบความสำเร็จในการแยก3ถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อความแรกต่อไปข้อความที่2ครับข้อความที่เป็นความจริงคือแต่ทั้ง2เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนข้อคิดเห็นคือจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาเราวัดยังไงครับเรามีเกณฑ์วัดชัดเจนไหมเราไม่สามารถบอกได้เพราะถ้าเราบอกว่าอะไรสวยกว่ากันเนี่ยต้องมีการถกและเถียงเป็นประเด็นไม่รู้จบถูกไหมครับเหมือนกับประเด็นที่บอกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นข้อความเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องพิจารณาโดยให้ความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหาข้อสรุปกับประเด็นนี้ว่าระหว่างจันทรุปราคาสวยกว่าสุริยุปราคาจริงหรือเปล่าควรจะบอกประมาณว่าแต่ละปรากฏการณ์มีความสวยในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแบบนี้ดูจะเข้าท่ากว่าไหมครับฉะนั้นคำว่าสวยกว่าเนี่ยเป็นการให้ความคิดเห็นและข้อความสุดท้ายสิ่งที่เป็นความจริงคือหอยเสียบมะละกอเป็นอาหารประจำถิ่นประเภทหนึ่งแต่ความคิดเห็นบอกว่าอะไรครับมีรสชาติอร่อยหอมหวานซึ่งลิ้นคน10คนมองว่าอร่อยหอมหวานเหมือนกันไหมไม่เหมือนฉะนั้นพวกนี้เป็นการให้ความคิดเห็นนะครับถือว่านักเรียนทั้งต้นทางเนี่ยตอบถูกได้ทุกมือให้ตัวเองครับนะแล้วก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ครับอย่างที่คุณครูได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะให้เราได้อะไรครับจำแนกสารแต่นักเรียนรู้ไหมว่าในขณะที่นักเรียนปรึกษากันนักเรียนได้มีกระบวนการอะไรครับฝึกการอ่านสารและแยกสารด้วยอันนี้จริงไม่จริงนี่แหละครับมันคือการวิเคราะห์ออกมาทีนี้การวิเคราะห์ในสถานการณ์จริงเนี่ยนะฮะข้อความนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นข้อความสั้นๆแค่นี้ไหมไม่ใช่แน่นอนนักเรียนนึกถึงเวลาเราทำข้อสอบที่เป็นบทความเรียงหรือเป็นความเรียงยาวๆเนี่ยบางครั้งการอ่านยาวๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการเบลอและจับใจความไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรามีฐานที่ดีในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็มาบวกกับการวิเคราะห์เนี่ยก็จะทำให้อะไรครับเรานั้นมีความแม่นยำในการวิเคราะห์สารมากขึ้นฉะนั้นกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นด้วยนะครับทีนี้ครับการอ่านวิเคราะห์สารเราทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะข้อความอย่างถี่ถ้วนถี่ถ้วนคืออย่างละเอียดชัดเจนเลยนะฮะเพื่อทราบถึงอะไรทราบโครงสร้างทราบองค์ประกอบทราบหลักการและเหตุผลของเรื่องจนสรุปได้ว่าแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรมีความแตกต่างกันหรือไม่ซึ่งในการอ่านวิเคราะห์สารเนี่ยก็จะมีประเด็นต่างๆนะต่อไปนี้เรื่องแรกคือการทำอะไรครับการอ่านเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยการอ่านเนื้อหาหรือข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้พลาดตัวข้อมูลสำคัญพอเราอ่านเสร็จเราทำอะไรครับการตีความการตีความคืออะไรเขาบอกว่าหลังจากอ่านเสร็จเนี่ยผู้อ่านจะเป็นการตั้งคำถามแล้วก็พิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างเข้มงวดอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความหมายและข้อคิดของผู้เขียนนะครับพอเราตีความเรียบร้อยแล้วก็ไปถึงการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ทำอะไรครับคือเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านใช้ข้อมูลที่ได้อ่านและเข้าใจแล้วก็อะไรครับท ทำการวิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหรือการเปรียบเทียบกับประสบการณ์หรือความรู้ที่มีอยู่แล้วเช่นบางคนที่บ้านอาจจะทำธุรกิจเช่นสมมตินะเด็กชายกอไก่เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำขนมหวานเวลาเราวิเคราะห์ขั้นตอนในการทำขนมหวานเนี่ยย่อมง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทำจริงหรือไม่จริงฉะนั้นอะไรที่เรามีองค์ความรู้หรือพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยการวิเคราะห์จะง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเราอ่านบ่อยหรือไม่ฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ทำขนมหวานแต่ว่าการที่เราอ่านบ่อยๆคลุกคลีกับข้อมูลแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้แล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะครับต่อไปครับพอเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็เป็นการสรุปความฉะนั้นเหมือนกับตอนที่อ่านจับใจความสำคัญเลยนักเรียนถ้าจะสรุปให้เข้าใจได้ต้องสรุปยังไงครับให้เป็นสำนวนของเราเองเพื่อจะได้ง่ายต่อการจดจำแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะครับทีนี้ครับความสำคัญของการอ่านคือเรารู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีการอ่านอยู่ตลอดเวลาการอ่านนั้นเกิดอะไรครับทำให้เรามีการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แล้วก็ทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นระบบแล้วก็เป็นแบบแผนมากขึ้นจริงไหมครับฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่มีสมาธิเขาบอกว่าการอ่านช่วยสร้างสมาธิข้อนี้จริงไหมครับอย่างบางคนเนี่ยไม่มีสมาธิเลยแต่พอเวลาเราตั้งสติและเราเริ่มอ่านจิตของเราร่างกายของเราจะเริ่มนิ่งขึ้นฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนที่มีความคิดเป็นระบบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอ่านหนังสือบ่อยฉะนั้นไม่ได้บอกว่านักเรียนที่เล่นเกมไม่อ่านก็จะไม่มีสมาธิไม่ใช่แต่เขาบอกว่าการอ่านเนี่ยสมองจะจดจ่อกับตัวอักษรและทำให้เกิดความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นนักเรียนลองฝึกดูนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเคยมีคนที่กล่าวไว้เหมือนกันเขาบอกว่าการอ่านหนังสือด้วยหนังสือจริงๆกับการอ่านบนแพลตฟอร์มเนี่ยการให้การจดจ่อกับสมาธิเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะครับฉะนั้นไม่ได้บอกว่าการอ่านแบบไหนดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่ว่าก็ลองอ่านทั้ง2แบบแล้วลองตอบตัวเองดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนฉะนั้นครูจะไม่บอกเลยว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไม่ใช่ถ้าเรามีความสนใจที่จะศึกษาการอ่านแบบไหนเนี่ยแบบนั้นถ้าเหมาะกับเรามันก็เกิดกระบวนการการเรียนรู้ได้อันนี้จริงไหมลูกจริงนะฮะประมาณนี้ครับทีนี้ครับความสำคัญของการอ่านเขาบอกว่าข้อแรกการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้แล้วก็การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จแต่เดี๋ยวในช่วงนี้จะให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนนะฮะได้บอกคุณครูหน่อยครับว่าการอ่านที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้กับการอ่านที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอ่ะลองช่วยคุณครูหน่อยลูกการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เนี่ยยังไงครับอะไรที่เป็นความรู้บ้างความรู้นี่คืออะไรทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดที่ถือว่าเป็นความรู้ไหมเวลาเราเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ถือว่าเป็นความรู้ไหมถ้าเราไม่มีความรู้เราเปิดแพลตฟอร์มได้ไหมนักเรียนเราเปิดไม่ได้ฉะนั้นการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เนี่ยคืออะไรครับอย่างวัยเราเนี่ยเรียกว่าวัยศึกษาเราเรียนไหมเป็นอ่ะการอ่านเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยทำไมครับรู้แล้วก็เกิดทักษะในการเรียนรู้ได้อันนี้คือข้อความแรกต่อไปการอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จยังไงครับ
3: นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพ
0: ั
3: ฒนาง านของต
0: ั
3: วเอง
0: เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาตนเองจนเกิดเป็นความสำเร็จได้นะครับฉะนั้นสรุป

0: การอ่านเนี่ยเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองเพิ่มสกิลก็คือทักษะในการพัฒนาตนเองแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามันเอาสิ่งที่เราได้อ่านได้ทำเนี่ยไปพัฒนาตนเองในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์นะต่อไปครับข้อที่3ครับการอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและการอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้การอ่านเป็นเครื่องมือในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมยังไงครับ
1: ข้อที่3นะคะเราได้รับการอ่านมาจากคนเฒ่าคนแก่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นการสืบทอดระหว่างรุ่นสู่รุ่นจากรุ่น1ไปสู่อีกรุ่น1ใช่มั้ยครับข้อที่4ล่ะครับ
1: การอ่านเราได้รับการอ่านมากขึ้นค่ะ
0: พอเราอ่านมากขึ้นเราก็จะมีอะไรครับ
1: มีความรู้มากขึ้น
0: มีความรู้แล้วก็มีความเก่งมากขึ้นเอาปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยนะก็อย่างที่เพื่อนบอกไปว่าการอ่านนั้นเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยก็คือจากรุ่น1ไปสู่รุ่น1แล้วก็พอเราอ่านมากขึ้นเราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับการอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจกับการอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มช่วยตอบคุณครูหน่อยครับว่าการอ่านเป็นความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างไรแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้างครับเชิญครับ
2: ทำให้เรานะคะเกิดความเพลิดเพลินกับการอ่านค่ะอาจจะทำให้เราเข้าใจขึ้นค่ะหรือว่าเกิดความชอบค่ะก็เลยจะทำให้เราเข้าใจขึ้นค่ะ
0: พอเวลาเราเพลินคำว่าเพลินตรงนี้นักเรียนที่เพื่อนกำลังจะสื่อคือเวลาเราอ่านหนังสือที่เราชอบเราจะมีความรู้สึกในการอยากอ่านมากเป็นพิเศษอันนี้จริงไหมฮะอย่างเช่นบางคนชอบอ่านการ์ตูนเนี่ยพออ่านการ์ตูนเนี่ยบางครั้งเล่มเดียวหนาๆเนี่ยวันเดียวก็จบอันนี้คือความเพลิดเพลินต่อไปครับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังไงครับ
2: ทำให้เรานะคะได้สื่อสารค่ะสื่อสารกับทางโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าเครื่องมือสื่อสารอื่นๆได้ค่ะแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ครับยอดเยี่ยมมากๆอย่างที่เพื่อนบอกถ้าเราอ่านเรื่องที่เราชอบก็จะเป็นการสร้างความบันเทิงอย่างที่บอกไปว่าสารประเภทให้ความรู้เนี่ยก็ไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียวก็จะมีสารอีกรูปแบบนึงคือสารที่ให้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ความรู้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้การอ่านก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นก้าวต่อไปหรือมีช่องทางในการพัฒนาตนเองมากขึ้นนะต่อไปข้อ7ครับการอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองและการอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารเดี๋ยวช่วยตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยครับว่าพัฒนาระบบการเมืองอย่างไรแล้วก็พัฒนาระบบการสื่อสารอย่างไรบ้างครับ
3: การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองเช่นการอ่านในหนังสือหรือแผ่นซ้อนที่เกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมค่ะ
0: ครับ
3: ส่วนข้อ8การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารค่ะ
0: ประมาณนี้ปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยนะครับอย่างใน2ข้อนี้เขาบอกว่าในเรื่องของระบบการเมืองไม่ใช่การปกครองอย่างเดียวนะก็คือรวมไปถึงศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องอื่นๆจะทำให้เราเข้าใจกลไกมากขึ้นเพราะบางครั้งภาษาในการเมืองเนี่ยก็จะมีภาษาของกฎหมายด้วยจะสังเกตว่าภาษาของกฎหมายบางครั้งเนี่ยอ่านแล้วต้องตีความใช่ไหมครับฉะนั้นการอ่านข้อความเหล่านี้บ่อยๆก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการสื่อสารพวกนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะประมาณนี้ทีนี้ครับมีกิจกรรมให้ร่วมกันระดมความคิดพินิจสารนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีข้อความมาให้ครับให้พวกเราลองอ่านแล้วก็ทำกิจกรรมดังนี้เดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวให้อ่านพร้อมกันนะ1 2 3

0: ทความที่อ่านตอบคุณครูคร่าวๆก่อนครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบทความนี้ถ้าเราอ่านแบบปกติแล้วเนี่ยเขาพูดถึงอะไรครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีการ์ดอะไรนะน่าจะเป็นเรื่องบทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกระจกมีบทความมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีผลกระทบแล้วก็อะไรอีกครับเรื่องของภัยพิบัติอันนี้เป็นการอ่านสารแล้วก็ตอบคร่าวๆทีนี้ครับนักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนักเรียนพินิจข้อความตามช้าๆนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมีหลากหลายเช่นระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตอบคุณครูอีกครั้งครับบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปครับจงตอบคำถามครับต้นทางและปลายทางครับบทความที่ได้อ่านไปเป็นการนำเสนอประเด็นใดครับไม่มีถูกผิดนักเรียนครับอยากให้ช่วยกันตอบครับนักเรียนคิดว่าเขานำเสนอประเด็นอะไรไป
1: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนักเรียนมีคำตอบเพิ่มเติมอีกไหมลูกการเกิดก๊าซเรือนกระจกอันนี้เป็นคำตอบที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะครับทีนี้ปลายทางล่ะครับคิดว่าจากบทความที่ได้อ่านไปเนี่ยเป็นการนำเสนอในประเด็นใดลองตอบให้คุณครูได้ฟังหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูกันว่าจากบทความที่ได้อ่านไปนั้นเป็นการกล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาเหตุผลกระทบและแนวทางการแก้ไขถูกไหมต่อไปครับข้อ2ครับบทความข้างต้นผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรครับมีคำตอบจากเพื่อนต้นทางบอกว่าผู้เขียนต้องการขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: ลดการ
0: อะไรนะ
1: ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
0: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะบอกว่ามีการเผาจากอะไรครับซากฟอสซิลหรือว่าฟอสซิลครับคือได้หมดนะฮะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตอ่านตามข้อความเพราะว่ามีการกำหนดไว้นะบทความข้างต้นผู้ต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับต้องการให้ผู้อ่านตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาและเรียกร้องให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเขาบอกว่าก๊าซเรือนกระจกนั้นมันร้ายแรงต่อไปเนี่ยโลกเราจะร้อนขึ้นจริงไหมครับฉะนั้นถ้าเราสามารถหยุดกิจกรรมบางประการที่เป็นกิจกรรมที่มันเกินกว่าจะรับเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้นะครับประมาณนี้นะต่อไปครับทีนี้ครับมาดูการวิเคราะห์สารดีกว่านะครับสาเหตุหลักคืออะไรลูกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับผลกระทบจากที่อ่านไปเป็นยังไง
1: ระดับน้ำทะเลสูง
0: ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดภัยพิบัติเมื่อกี้มีเสียงได้ยินมาอยู่นะฮะมีภัยพิบัติรุนแรงขึ้นระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงมีอีกไหมครับแนวทางการแก้ไขเราทำยังไงครับเร็วตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่อ่ะช่วยคุณครูหน่อยลูกลดกิจกรรมหรือว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับตรงนี้บอกว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ลดกิจกรรมที่จะทำให้โลกเรานั้นได้รับผลกระทบนะอ่ะทีนี้ครับวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันศึกษาครับให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่6เรื่องสืบเสาะวิเคราะห์สาร

ครั้งที่1แล้วตอบคำถามลงในสมุดวันนี้ไม่มีที่เป็นใบงานแต่ว่าเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยแล้วก็ปลายทางนะฮะหาสมุดเตรียมไว้แล้วก็ตอบคำถามลงสมุดนะครับอ่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเดี๋ยวจดข้อความนี้ลงไปนะครับคำถามถามว่าจากการอ่านบทความผู้เขียนได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละขั้นตอนของการอ่านวิเคราะห์สารไว้อย่างไรแล้วมีการเชื่อมโยงหรือลำดับขั้นตอนใดที่สำคัญบ้างนะครับอ่ะข้อความนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเขียนแล้วก็จดประเด็นสำคัญนี้เอาไว้ในสมุดนะครับข้อที่2นะครับจากข้อความนี้เราสามารถสรุปแนวคิดหลักหรือหลักการสำคัญของการอ่านวิเคราะห์สารได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างทั้ง2ข้อความนะครับเป็นคำถามปลายเปิดสามารถตอบตามประเด็นสำคัญได้ทั้งนี้นะครับให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถปรับกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมได้อาจจะไม่ต้องเป็นคู่ก็ได้นะครับอาจจะให้ในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและร่วมกันวิเคราะห์คำถามคือเมื่อสักครู่นี้เราวิเคราะห์จากบทความแล้วถูกไหมครับเราก็สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์สารเนี่ยมาอะไรครับวิเคราะห์คำถามได้นะครับอ่ะอันนี้คือคำถามข้อที่1ขออนุญาตทวนอีกครั้งนะครับจากการอ่านบทความผู้เขียนได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละขั้นตอนของการอ่านวิเคราะห์สารไว้อย่างไรแล้วมีการเชื่อมโยงหรือลำดับขั้นตอนใดที่สำคัญบ้างอันนี้คือข้อที่1นะครับถ้านักเรียนปลายทางที่มีเครื่องมือสื่อสารนะครับสามารถดูเพิ่มเติมแล้วก็สามารถถ่ายไว้ในหน้านี้ก็ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อในหน้าต่อไปนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนจดไม่ทันสามารถกลับมาดูในช่วงที่กิจกรรมที่เราฝากไว้ในใบงานได้นะฮะเอาใบความรู้ขออภัยนะครับในใบความรู้ต่อไปนะครับคำถามนะครับข้อที่2ถามว่าจากข้อความนี้เราสามารถสรุปแนวคิดหลักหรือหลักการสำคัญของการอ่านวิเคราะห์สารได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างคำถามถามอะไรครับถามแนวคิดหลักถามหลักการของการวิเคราะห์และการนำเอาไปประยุกต์ใช้เช่นเดียวกันนะครับถ้าข้อนี้อ่านไม่ทันนะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำเอาเครื่องมือสื่อสารนะครับถ่ายภาพหน้าจอนี้ไว้หรือว่าดูในใบความรู้ประกอบได้นะครับอ่ะนี่คือหน้าตาของใบความรู้ซึ่งเป็นเรื่องของการอ่านวิเคราะห์สารแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอ่านว่าเราอ่านเพื่ออะไรนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ฝึกกิจกรรมที่คุณครูได้ให้คำถามไว้2ข้อนี้ก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้กันครับ

ในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยตอบคำถามถึง2ประเด็นนะครับซึ่งคำถามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่หลายประเด็นแล้วก็ค่อนข้างเป็นคำถามที่ละเอียดซึ่งเชื่อว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาก็ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเอากลับไปทำนอกเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับ

0: มาวิพากษ์กันต่อในครั้งต่อไปเนื่องจากว่าคำถามเป็นคำถามปลายเปิดแต่ว่ามีตัวสารอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะครับสรุปแล้วก็คือในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์สารใช่ไหมครับการวิเคราะห์เนี่ยพอเราพูดถึงคำว่าวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนยากแต่พอเวลาเราศึกษาจริงๆแล้วการวิเคราะห์ก็คือการอ่านและตรวจสอบสารนั้นคล้ายกับการอ่านจับใจความเลยไหมลูกคล้ายไหมคล้ายแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับฉะนั้นนักเรียนคนใดที่สามารถอ่านสารจนถึงการวิเคราะห์สารได้เนี่ยก็ถือว่านักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะมีความเชี่ยวชาญในการอ่านมากขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาเราอ่านสารจริงๆเนี่ยถ้าเราไปเจอสารที่ยากและเป็นสารที่เป็นเนื้อหาเก่าหน่อยเนี่ยเราต้องมีทักษะอื่นๆเช่นการตีความการทราบเรื่องคำศัพท์แล้วก็ทักษะอื่นๆด้วยแต่ถ้าเรามีความรู้เดิมมีความเชี่ยวชาญเดิมดีอยู่แล้วเนี่ยง่ายไหมง่ายนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปถึงเรื่องการสรุปครับนักเรียนครับการวิเคราะห์สารเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนได้อย่างไรครับพัฒนาอะไรบ้าง
1: การอ่าน
0: พัฒนาในเรื่องของการอ่านเราอ่านเป็นยังไงครับอ่านได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ด้านหลังลูกว่าไงครับเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าเราหมั่นอ่านบ่อยเราก็จะมีทักษะในการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนักเรียนจำกิจกรรมเมื่อต้นชั่วโมงได้ไหมที่เราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลกันว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นความเท็จจำได้อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแต่ในชีวิตจริงในสถานการณ์จริงเนี่ยเราอาจจะต้องเจอข้อความที่ยาวกว่านั้นซึ่งถ้าเรามีทักษะเหล่านี้ที่แม่นยำเนี่ยเราก็จะสามารถอะไรครับวิเคราะห์สารได้ดีขึ้นนะครับขั้นตอนแรกของกระบวนการวิเคราะห์สารคืออะไรครับต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนแรกเลยเราต้องอ่านก่อนง่ายๆเลยคือเราต้องอ่านก่อนแต่การอ่านตรงนี้ไม่ใช่อ่านแล้วอ่านเลยแต่เป็นการอ่านเพื่อสำรวจว่ามีข้อมูลใดที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้อย่างไรบ้างจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สารเพื่อทราบคำตอบนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากๆมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คาดว่านักเรียนต้นทางและปลายทางน่าจะชื่นชอบคำนี้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคำยอดฮิตแล้วก็เป็นคำที่เรามักจะเจอบ่อยแต่ก็มักที่จะเรียกผิดอยู่เสมอนักเรียนครับเคยรับประทานไหมครับเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเคยได้ยินซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่นิยมอยู่ในพวกกับอะไรครับอาหารตะวันตกซึ่งอาหารของไทยก็มีบ้างในการเอาวัตถุชนิดนี้มาประกอบใช่ไหมครับอะเบคอนหรือเบคอนคำไหนที่ใช้ถูกครับเบคอนฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับโอ้โหโดยส่วนใหญ่นักเรียนต้นทางเชื่อแบบนี้ครับปลายทางเชื่อเหมือนกันไหมครับเอามือลงครับเบคอนสีม่วงยกมือขึ้นครับเขาถามคำที่ใช้ถูกนะอะคำที่เขียนถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ครับเบคอนครับเขาบอกว่าเบคอนมีชื่อคือเนื้อรมควันเป็นเนื้อสัตว์เขาบอกว่าวงเล็บว่าโดยมากมักใช้ในเนื้อหมูที่นำมาหมักเค็มด้วยเกลือเป็นจำนวนมากจากนั้นนำมาตากแห้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆในอากาศที่เย็นแห้งบางแห่งอาจนำเบคอนมาต้มหรือรมควันด้วยโดยมากแล้วเบคอนชนิดแห้งสดมักมีการนำไปทำให้สุกก่อนที่จะรับประทานอันหนึ่งเบคอนแบบต้มอาจนำมาทานได้เลยแต่บางท้องที่ก็อาจนำมาปรุงรสอีกก่อนรับประทานเอาง่ายๆครับถ้าเราจะต้องจำคำนี้เพื่อเขียนเราจำว่าเบคอนแต่ถ้าในการนำเอาไปสนทนากับผู้ที่เป็นผู้ขายเนี่ยอาจจะใช้เบคอนก็ได้แต่ถ้าเราไปเจอร้านไหนที่เขียนว่าสระเอใบไม้คอควายไม่เอกออ่างหนูอันนี้เขียนถูกหรือเขียนผิดเขียนผิดเพราะว่าอันนี้ถูกเขียนขึ้นและจำกัดขึ้นโดยคำทับศัพท์จากราชบัณฑิตยสภาเขียนเบคอนแต่บางครั้งอนุโลมว่าอ่านเบคอนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ถูกเลยก็คือเบคอนเหมือนครั้งก่อนที่มีคำว่าบูเบอรี่จำได้ไหมครับเหมือนกันเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นคำทับศัพท์เป็นยังไงครับตอนนี้หิวหรือยังครับหิวแล้วเห็นรูปนี้หิวแน่นอนนะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะยังอยู่ในเรื่องของการสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่ใบความรู้ที่7ใบงานที่7แล้วก็สืบ PowerPoint เรื่องสืบเสาะวิเคราะห์สารครั้งที่2สำหรับ

0: กิจกรรมในช่วงมงนี้ก็เชื่อว่าการทำขั้นตอนของการวิเคราะห์เนี่ยคงจะเกิดทักษะของนักเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นนักเรียนก็จะมีทักษะในการอ่านที่ดีขึ้นครับในชั่วโมงหน้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กันต่อในชั่วโมงนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: When you go on a holiday somewhere and see souvenir postcards with beautiful photos, you often want to buy them to take home to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm writing to you from London, the capital of England. I'm here with my mom and dad. We're staying at a hotel near Gloucester Road Station, which is very convenient for getting around the city. We're having a wonderful time, although the weather's been a bit wet and we have to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the crown jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย

0: ือ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่

0: โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
1: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
0: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหูจังเลยนะ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะ พายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
7: โอ้โหดีไอ้ต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยมากเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
8: เย้เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
9: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
8: ใช่ครับ
10: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
9: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
11: Gramathi Buddhi Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
12: Cancer is a major health problem.And it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples to doTranslational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
11: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgeries, and then after that they will sign a consent form at the OPD, and then we will contact the OR and the surgeons will be coordinating the time that we can go and collect the samples from them. So after we collect the fresh specimen from the OR, it will be snap frozen in liquid nitrogen right away and carry to the lab. And after that, our researchers will take care of the specimen and then put them in the system. We have a specific 2D barcode tubes and then scanner system that will tell us where the specimen are in the bank. And also we develop our own tumor banking software and patented already in Thailand. So this system will help organize where the sample is and also let how many samples that the patient has.

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยแล้วเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจ

เก็ตเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนเลยรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะครับ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางที subviral นิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: บรรยากาศช่วงเช้าแถบดินแดงวิภาวดีเลยสถานีเราไปนิดเดียวรถติดนะใครมาช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีการรับสมัครทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าโหคนคึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่คนคึกคักกองเชียร์ก็คึกคัก
0: ใช่
1: นะบรรดาผู้สมัครนี่ก็คึกคักเช่นเดียวกันจริงๆแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตีห้าหลายท่านมากันโอ้โหตั้งแต่ไก่โหต้องว่าแบบนั้นก่อน6 โมงเช้าเสียด้วยซ้ำนะคะพอได้หมายเลขกันไปแล้วเห็นโอ้โหลงพื้นที่หาเสียงกันในทันทีนะคะ
0: คือเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นน
1: ะ
0: เดือนเกือบเดือนนะครับมาดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยว่าสก.ครับเปิดระหว่างนะครับ8:30 น.ถึง16:30 น.วันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่1 มิถุนายนนี้เมื่อผู้สมัครแต่ละคนได้เบอร์กันแล้วครับก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีก่อนที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์มีเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับจะได้ไปลงคะแนนกันในวันที่28 มิถุนายนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ขณะที่เมืองพัทยาก็จะมีการเลือกพร้อมกันเช่นกันครับในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้เวลาเลือกตั้งนะครับคือ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับณห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา8:30 น.ทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขกันของผู้สมัครก่อผู้ว่ากทม.นะครับสุดท้ายเนี่ยได้หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละคนดังนี้ครับหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุนครองยศหมายเลข10พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะได้หมายเลขในการหาเสียงนะคะผู้สมัครที่มาถึงคนแรกในช่วง6 โมงเช้านี่แหละค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปั่นจักรยานออกมาจากสำนักงานย่านถนนบรรทัดทองพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนนะคะก็เปิดเผยถึงการเพื่อมาสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายชัชชาติเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับข่าวเช้า NBT บอกว่าอยากมาทำงานต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในครั้งนี้นะคะสโลแกนก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็ไว้ใจผมอ่ะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไว้ใจใครคิดว่าเขาทำงานได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็เลือกคนนั้นผมว่าหัวใจก็คือเรื่องความไว้วางใจซึ่งอาจจะดูจากผลงานดูจากนโยบายต่างๆ
3: นโยบายเด่นของท่านคืออะไรฮะที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ต่อไปใน
2: รอบจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รอบแรกจะเราบอกว่าเราจะเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแต่ของปีนี้เราจะเน้นคำว่าจะเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องแข่งกับเมืองต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้แข่งตัวเองละเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องเป็นเมืองที่พร้อมในการถ้าเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและให้คนเนี่ยมีงานที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได
1: ้ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วพร้อมทีมผู้สมัครสก.ทันทีที่เดินทางมาถึงดร.โจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยมีความพร้อมมากส่วนที่หลายโพยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งอ่ะดร.โจเนี่ยบอกว่าชาวกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดโดยการใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระที่ต้องการพัฒนากทม.4 ปีในอีกข้างหน้าโดยเน้นย้ำถึงการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็ปราบทุจริตค่ะ
4: การแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้จะเป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับผู้สมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสก49เขตก็ได้ย้ำนโยบายหลักหากได้รับโอกาสในการบริหารกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากใน5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรการจัดการขยะสาธารณสุขและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
5: 5หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2จราจรข้อที่3ขยะข้อที่4สาธารณสุขข้อที่5ความไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
0: แน่นอนที่สุดสีสันอีก1สีสันของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกต้องขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือว่าเต้พระราม7ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้แต่คราวนี้ไม่ได้ลงสมัครเองนะครับเพราะไม่ใช่คนกรุงเทพก็เลยมีการเปิดตัวผู้สมัครของเองคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าหน่องนะครับก็มีทั้งตัวของทีมผู้ว่าแล้วก็ทีมรองผู้ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นคือคุณเต้โชว์วิทพื้น22ครั้งครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วกับบรรดาผู้สมัครแต่ละคนนี่นะก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีอย่างภาพที่เห็นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่บริเวณย่านดินแดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำประเด็นหลักๆรวมถึงแนวทางการทำงานชูนโยบายเซฟ BKK Safe ค่ะมุ่งเน้นการใช้ระบบสยบทุจริตแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงค่ะ
6: เป็นเลขที่สวรรค์จัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับเราต้องบอกว่าการได้เลขหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็อยากได้หมดดังนั้นเนี่ย

0: อย่าให้มีคนตายในกรุงเทพแบบรายวันอย่างเงี้ยมันเสียชื่อเสียเสียงเราจะเป็นเซฟตี้โซนของคนทั้งโลกนะครับดึงคนทั้งโลกให้มาพักในกรุงเทพให้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยกล้องวงจรปิดบวก AI ใส่ระบบจดจำใบหน้าของอาชญากรนะใส่ไปทั้งหมดอาชญากรอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์เมืองปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลก
1: ด้านนายชัดชาตินะคะขึ้นรถหาเสียงวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นก็เดินพบปะประชาชนที่บริเวณสกายวอล์กเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบนะคะนายชัดชาติบอกว่าเลือกที่จะเริ่มต้นหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเกาะพญาไทเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองเขตดินแดงซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ในการหาเสียงเพราะสะดวกแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดหลังจากนั้นค่ะนายชัดชาติก็เดินทางต่อนะคะด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปยังย่านอโศกค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาสกายวอล์กเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นย่านสุขุมวิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโรงเรียนมหาลัยแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยค่ะ
2: และสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกในครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทมนั้นจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2565คือที่มีผู้สมัครรวม31คนขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2565มีกว่า 4,400,000 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73% เป็นบัตรดีสูงถึง 95.80% ครับสำหรับการเลือกตั้งปีนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 4,500,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งปี2565นั้นมีทั้งหมด 6,817 หน่วยปีนี้ครับก็เลยมี 6,629 หน่วยลดลง188หน่วยขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี2565ใช้ไปกว่า 207,800,000 บาทส่วนในปีนี้ครับ2569ใช้งบกว่า 294 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 68 ล้านบาทครับสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกผู้ว่ากทมจะเป็นบัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นสกจะเป็นบัตรสีชมพูโดยบัตรเลือกตั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: และอีกหนึ่งสนามที่คือคักไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะบรรยากาศในการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะผู้สมัครก็ต่างเดินทางเข้ามารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาแล้วก็ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกที่บริเวณสถานที่รับสมัครอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้นะคะอย่างเช่นนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนค่ะมาภายใต้แนวคิดนะคะพัทยาเพื่อทุกคนชูนโยบายเด่นทั้งศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับแรงงานกลางคืนแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผลักดันน้ำประปาราคาเท่าเทียมสำหรับชาวเกาะล้านส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาในครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้สโลแกนนะคะทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะมาภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงชูนโยบายหลักค่ะก็คือการปราบปรามการทุจริตการจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็การจัดระเบียบเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาปรากฏว่าค่ะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรพรรคประชาชนได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นะคะแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ได้หมายเลข3ค่ะ
2: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในคดี112จากกรณีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและมีการวิจารณ์ถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งศาลชี้ว่า

0: เป็นแค่การพาดพิงรัฐบาลโดยในวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564นายธนาธรได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรโดยระบุว่าการพูดในไลฟ์สดนั้นเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับโควิดระบาดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
1: การเปิดให้ประชาชนและร้านค้านะคะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาในส่วนของร้านค้าค่ะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครกว่า2เท่าทีเดียวค่ะโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้มาสมัครใหม่ 12,429 รายต่อมา26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการต่างๆจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เดี๋ยวพาไปฟังความเห็นของบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีโครงการก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่งมาจนถึงคนละครึ่ง plus แล้วตอนนี้ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการตอนนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้ประกอบการก็เร่งอัปโหลดถุงเงินนะครับแอปถุงเงินเอาไว้แล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการลูกค้าได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกครับอย่างที่ร้านเตี๋ยวยัมมี่นะครับริมถนนสายเมืองพลแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางร้านเขาบอกว่าเร่งอัปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ลงทะเบียนในระบบเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการโดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณสิริวุฒิเจตวิทยาชาญเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่ากระแสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาแรงจากการสอบถามเพื่อนๆร้านอาหารและร้านค้าต่างๆพบว่ามากกว่า 90% ในเขตอำเภอพลล้วนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นทางร้านเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแต่ทุกวันลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมระหว่างการรอยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
2: ใช่ลูกค้าถามเยอะมากก็ส่วนมากก็ลงทะเบียนกันสนใจโครงการกันหมดนะครับโดยเฉพาะแบบในพื้นที่นี้ครับ
3: เป็นร้านใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการกับอะไรไหมหรือขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเกินไปไหม
2: ก็ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องความหอมเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าหน้าร้านเยอะครับเราอาจจะมันต้องมาสแกนอะไรทีละ ออเดอร์ออเดอร์อะไรเงี้ยกลัวไม่ทันแต่รอบนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วก็เหมือนคนก็ตั้งตารอนะครับก็คิดว่าน่าจะคึกคักอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆร้านที่ยังไม่เข้าก็เพื่อนๆกันนะครับที่เปิดเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วแล้วก็ทุกคนเนี้ยอาจจะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดในเมืองพลน่าจะเข้ากันหมดแล้วเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้านะ
0: คุณศิรุตก็บอกอีกด้วยนะครับว่าวงเงินที่รัฐจัดสรรคนละ1,000เป็นระยะเวลา4เดือนนั้นรวมแล้ว 4,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนโดยขณะนี้ตามร้านค้าก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อเวลาสแกนจ่ายในการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านใน
1: จากนั้นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนการเข้าสู่การหารือเต็มคณะภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปลี่ยนแผนแลกเปลี่ยนนะครับแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
0: และในช่วงบ่ายค่ะผู้นำทั้งสองก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Vietnam Business Forum 2026ณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนหลวงไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัติก่อนเรียนเช่นเคยครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ครับเล่าพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติได้ด้านคุณลักษณะครับมีความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือวิเคราะห์ข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้านักเรียนครับก่อนเรียนในวันนี้นะครับครูก็ได้แนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วดังนั้นในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับเส้นทางแห่งพุทธะนะครับก็คือพุทธประวัตินะครับก็คือประวัติของใครเอ่ยพระพุทธเจ้านะครับและวันนี้ครับเราก็มีเกมมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับก็คือกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะโดยกิจกรรมนี้นะครับครูจะมีกติกาให้นักเรียนดังนี้

นี้นะครับก็คือให้เรียนจับคู่นะครับก็คือ2คนนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมเส้นทางแห่งพุทธะนะครับนักเรียนแต่ละคู่จะได้รับบัตรคำที่เกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้นะครับซึ่งครูจะนำบัตรคำเนี่ยนะครับที่เป็นหัวข้อหลักจะมีทั้งหมดกี่หัวข้อครับ5หัวข้อมาแปะไว้ให้นักเรียนนะครับที่นี่นะครับนะ5บัตรคำหลักนะครับก็คือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้นะครับต่อมาทีนี้ที่นักเรียนจะได้รับบัตรคำอะไรแต่ละคู่เป็นบัตรคำเล็กนะครับบัตรคำเล็กนะครับที่ครูจะมีให้ตอนนี้ได้รับหรือยังครับแต่ละคู่ได้รับแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้นักเรียนทำอย่างไรครับให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาในบัตรคำเล็กของเรียนว่าตรงกับเหตุการณ์ใดนะว่าตรงกับเหตุการณ์ใดใน5เหตุการณ์ใหญ่นี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำไมครับนำบัตรคำเล็กมาแปะเรียงลำดับจะกลายเป็นอะไรเอ่ยไทม์ไลน์พุทธประวัติอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าบัตรคำที่นักเรียนจะได้รับมีบัตรคำใดบ้างคำแรกสวนลุมพินีคำที่2ครับพระราชดำเนิน79ต่อมาครับผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพรามทั้ง8พยากรปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชอาราระดาบทอุทธกะดาบทนะครับลดการเสวยภักยาหารกลั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานปากเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับบำเพ็ญเพียงทางจิตอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะครับนี่จะเป็นบัตรคำทั้งหมดที่นักเรียนได้รับเรียบร้อยยังครับตอนนี้บัตรคำอยู่ในมือของนักเรียนแล้วครูให้นักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าบัตรคำของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดของพุทธประวัติลงมือให้เวลา2นาทีครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ปรึกษานะครับเกี่ยวกับบัตรคำที่นักเรียนได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าบัตรคำของตัวเองอยู่ในช่วงเหตุการณ์ใดช่วงเวลาใดของพุทธประวัติตอนนี้นักเรียนพร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมแล้วนำบัตรคำของตัวเองมาติดได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ติดบัตรคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามกี่เหตุการณ์ครับ5เหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับอ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันว่าถูกต้องไหมในช่วงประสูติถูกต้องไหมครับเริ่มจากสวนลุมพินีพระราชดำเนิน79ผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาครับพราหมณ์ทั้ง8พยากรณ์ปราสาท3ฤดูประพาสอุทยานคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชนะครับอยู่ในช่วงเหตุการณ์เทวทูต4ต่อมาครับแสวงหาความรู้ประกอบไปด้วยอาลาละดาบทและอุทธกะดาบทต่อมาครับบำเพ็ญทุกขลักกิริยาลดการเสวยภักยาหารเก่งมากนะครับกั้นหายใจใช้พระชิวหากดเพดานป่านะครับสุดท้ายครับตัดสรู้เลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาบำเพ็ญเพียรทางจิตเก่งมากนะครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับนี่ก็เป็นคำนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์พุทธประวัติทั้ง5ที่นี้นักเรียนรู้เป็นคำไป

0: แอดจะมีใครไหมนะที่จะเล่าแต่ละเหตุการณ์ให้ครูฟังนะครับอ่ะครูขอตัวแทนในการเล่าเหตุการณ์แต่ละช่วงของพุทธประวัติได้ไหมครับได้ไหมก็จะเริ่มจากอะไรครับประสูติเทวทูต4แสวงหาความรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาและตรัสรู้โดยจะเป็นนักเรียนเล่าเรื่องพุทธประวัติอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอาไหนใครจะเป็นตัวแทนยกมือให้ครูดูหน่อยแล้วมีตัวแทนมาจากกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเรามาฟังเล่าเรื่องพุทธประวัติกันเลยเริ่มจากประสูติครับกลุ่มไหนครับ
1: เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติพระองค์ได้เสด็จพระดำเนิน7ก้าวหมายให้รู้ว่าพระองค์ได้โพชฌงค์7คือองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้7ประการนอกจากนี้ยังหมายถึง7แคว้นที่พระองค์ได้เสด็จไปประกาศธรรมหลังจากการเสด็จพระดำเนินไป7ก้าวประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นมหาบุรุษเอกของโลกครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตรงตามบัตรคำที่เราติดไหมลูกตรงตามบัตรคำที่เราติดเลยต่อไปเหตุการณ์ไหนครับเทวทูต4ตัวแทนครับ
2: เทวทูต4มีประเด็นสำคัญเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะเทวดาได้เนรมิตตนเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตามลำดับเป็นเหตุให้พระองค์เกิดความสังเวชและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสัมมณะก็มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาดังนั้นเทวทูต4คือผู้ที่เทวดาเนรมิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงคุ้นคิดถึงการออกผนวดเทวทูต4ผนวดกับได้ทราบข่าวประสูติของพระโอรสทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดจึงทำให้ตัดสินพระทัยออกบวชทันที
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อกี้เพื่อนได้เล่าเหตุการณ์อะไรไปครับเทวทูต4เทวทูต4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายมาแสดงต่อเบื้องหน้าพระพักของเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเมื่อเสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะเขาเชื่อว่าเทวทูต4คือใครใครเนรมิตมาเทวดาใช่ไหมครับเนรมิตตนเองมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแสดงณเบื้องพระพักตามลำดับนะครับแล้วต่อมานะครับทำให้พระองค์เกิดความสังเวชใจนะครับและขณะนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นสมณะนะครับเอาละครับนักเรียนเทวทูต4นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไมครับเริ่มอยากที่จะออกผนวดนะครับพร้อมกับนะครับข่าวการประสูติของพระโอรสของพระองค์ด้วยทำให้คิดเชื่อมโยงได้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดสุดท้ายจึงตัดสินพระทัยออกบวชทันทีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในตอนเทวทูต4นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเทวดาไม่เนรมิตมาเรามีโอกาสได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมครับก็มี

0: เพราะนี่คืออะไรครับธรรมดาของโลกมนุษย์ใช่ไหมครับที่มีคนแก่คนเจ็บคนตายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่ก่อนมีโอกาสได้เห็นไหมไม่ได้เห็นนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถูกให้ประทับอยู่แต่ในปราสาทสามฤดูพระบิดาเนี่ยไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราเห็นคำแรกจะมีคำว่าทำไมครับพราหมณ์ทั้ง8ได้ทำนายถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดหรือออกบวชก็จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระบิดาเนี่ยต้องการอยากจะให้ออกผนวดไหมไม่ต้องการดังนั้นจึงให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่เนี่ยแต่ในปราสาทสามฤดูจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจึงประพาสอุทยานและได้เห็นเทวทูตทั้ง4แล้วก็นำมาสู่การออกผนวดหรือออกบวชนั่นเองนะครับเอาละต่อมาเป็นช่วงอะไรครับแสวงหาความรู้เมื่อทำไมครับตัดสินใจออกผนวดแล้วก็แสวงหาความรู้อ่ะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องนี้ครับอ่ะเล่าเลยครับ
1: การแสวงหาความรู้มีประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์ดังนี้หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วทรงแสวงหาหลังจากนั้นพระองค์ได้เดินทางไปยังสำนักของอาลาดาบทกาลามโคตรแล้วก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงไปศึกษากับปุถักกดาบทรามบุตรทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่ทำให้ไปจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงตัดสินใจพาไทยลาไปแสวงหาความรู้และความจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์ต่อไป
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะผนวดแล้วก็แสวงหาความรู้ตอนนี้พ้นทุกข์หรือยังตอนนี้พ้นทุกข์หรือยังก็ยังไม่พ้นทุกข์ไปเรียนกับอาจารย์ถึงกี่สำนัก2สำนักเลยก็ยังไม่พ้นทุกข์นะครับเอาละเรามาฟังต่อกำลังเข้มข้นต่อไปเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนครับบำเพ็ญทุกขละกิริยากลุ่มไหนครับกลุ่ม5เป็นตัวแทน
2: การบำเพ็ญทุกขละกิริยาคือการทรมานตนเองให้ลำบากพระองค์ทรงลำดิว่าบางทีการทรมานตนเองให้ลำบากจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์จึงตัดสินพระทัยบำเพ็ญทุกขละกิริยาพระองค์ทรงปฏิบัติทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆเช่นลดการเสวยพระกระยะหารการบำเพ็ญทุกอย่างเหล่านี้ทำให้พระวรกายของพระองค์ลำบากสกปรกสูบผอมและอ่อนล้าถึงขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุทั้งความพ้นทุกข์บำเพ็ญทุกขละกิริยาหันมาเสวยพระกายาหารตามปกติบำรุพระกรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมการฝึกจิตต่อไปครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับนะครับเมื่อกี้ถ้าเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเพื่อนกลุ่มแรกที่เล่าเรื่องแสวงหาความรู้ไปเรียนกับอาจารย์บรรลุไหมก็ยังพอคิดว่าไปเรียนกับอาจารย์ไม่บรรลุแล้วอันนี้มาปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการทำไมลูกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วบรรลุไหมการทรมานตนเองนี่บรรลุไหมลูกก็ยังไม่บรรลุไม่ว่าจะเป็นการลดการเสวยพระกิริยาหารหรือทำไมครับทรงกั้นหายใจโดยใช้พระชิวหากดเพดานปากจนหูอื้อตาลายเกิดอาการวิงเวียนพระเสียรนะครับสุดท้ายวิธีการเหล่านี้นำไปสู่การพ้นทุกข์ไหมหลุดพ้นไหมก็ยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้แนวทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับจนสุดท้ายทำไมครับพระองค์ตัดสินใจทำไมลูกบำเพ็ญทุกขกิริยาต่อไหมไม่นะครับก็เลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาและหันมาเสวยพระกายหารตามปกติบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมอะไรครับ

0: การฝึกจิตต่อไปอะเรามาฟังเหตุการณ์ต่อไปนะครับตัดสรู้ครับกลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับอ่ะเล่าเลยครับ
1: พระองค์ทรงระลึกได้ว่าเมื่อคราวที่มีพระชนมายุ7พรรษานั้นทรงเจริญอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนได้บรรลุปฐมฌานหากทรงใช้วิธีดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้พระองค์บรรลุทางแห่งความหลุดพ้นได้เมื่อพระวรกายแข็งแรงแล้วจึงทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานอภิญญาและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด
0: ปรบมือให้เพื่อนสุดท้ายแล้ววิธีการไหนครับที่ทำให้พระองค์นะครับหาทางแห่งความพ้นทุกข์ได้คือการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะครับก็คือทรงเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยปฏิบัติมาก่อนไหมเคยเมื่อตอนพระองค์ได้พระชนมายุ7ชันษาพระองค์เคยได้เจริญอานาปานสติมานะครับจนบรรลุปฐมฌานแล้วพระองค์ก็เลยคิดได้ว่าอุ๊ยตอนเรา7ขวบนะครับอันนี้พูดเป็นภาษาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจคือตอนเรา7ขวบเนี่ยเราเคยใช้วิธีนี้แล้วจะเป็นไงครับได้ผลพระองค์จึงทำไมครับนำวิธีดังกล่าวกลับมาใช้จนสุดท้ายพระองค์บรรลุทางแห่งความหลุดพ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ทั้ง5เหตุการณ์เป็นไงครับนักเรียนน่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับเข้าใจแล้วเรามานะครับทบทวนความเข้าใจอีกครั้งโดยครูมีใบความรู้ที่2นะครับให้นักเรียนได้ศึกษาและมีใบงานที่5นะครับคือทางแห่งพุทธะให้นักเรียนทำไมครับได้ทบทวนกิจกรรมนะครับทั้งกี่เหตุการณ์ลูก5เหตุการณ์พุทธประวัติที่เราได้ทำกิจกรรมไปให้นักเรียนได้ทำนะครับอ้าวลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับร้อยแล้วเรามาตรวจสอบใบงานไปพร้อมกันใบงานแรกเติมคำว่าอะไรบ้างเติมคำว่าอะไรบ้างลูกใบงานแรกมีคำว่าผู้ประเสริฐที่สุดในโลกต่อมาตอนที่2เติมคำว่าอะไรบ้างความตายแล้วก็ออกบวชทันทีนะครับก็คือพอเห็นเทวทูตทั้ง4ก็ตัดสินพระทัยทำไมครับออกบวชทันทีสืบเนื่องกับทำไมครับข่าวที่พระโอรสประสูติด้วยนะครับต่อมาช่วงที่3เติมคำว่าอะไรลูกอาลาละดาบทแล้วก็อุทธกะดาบทตอนที่4เติมคำว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาและการฝึกจิตนะครับสุดท้ายเติมคำว่าอาณาปานสติและฌานอภินยานะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเต็มคำตอบของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับในใบงานนะครับเอาละครับนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของพุทธประวัติพุทธประวัติเป็นประวัติของใครของพระพุทธ

จ้านะครับเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติของพระองค์ไปแล้วนะครับในประวัติของพระองค์มีข้อคิดต่างๆมากมายไหมมีนะครับดังนั้นครับเมื่อเรียนไปแล้วทำกิจกรรมไปแล้วทำใบงานไปแล้วศึกษาใบความรู้ไปยังครูเชื่อว่าตอนนี้ความรู้นักเรียนเต็มเปี่ยมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะครับดังนั้นมาตอบคำถามนะครับคำถามแรกนะครับถามว่าจากการศึกษาพุทธประวัตินั้นในช่วงประสูตรนักเรียนได้รู้ในเรื่องใดเรื่องใดครับตอบพร้อมกันได้เลยเก่งมากนะครับก็คือทำไมครับได้รู้นะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงประกาศว่าพระองค์คือผู้เลิศในโลกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกทำให้วิเคราะห์ว่าทำไมครับพระองค์เนี่ยเป็นมหาบุรุษเอกของโลกนะครับอ่ะต่อมาข้อที่สองจากการบำเพ็ญทุกรกิริยานะครับของพระพุทธเจ้านักเรียนคิดเห็นอย่างไรการบำเพ็ญทุกรกิริยาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนคิดเห็นว่ายังไงหลุดพ้นไหมนะครับก็คือการทรมานตนเองไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นใช่ป่ะพระพุทธเจ้าทรมานหลายวิธีไหมหลายวิธีอดอาหารก็อดแล้วหลุดพ้นไหมไม่นะครับอ่ะต่อมาเอาละครับคำถามนี้แล้วเรียนไปทั้งหมดละ5เหตุการณ์นะครับทั้ง5เหตุการณ์นะครับก็มาเป็นคำถามนี้ถามนักเรียนว่านักเรียนได้ข้อคิดเรื่องใดบ้างจากการศึกษาพุทธประวัติได้ข้อคิดเรื่องไหนการทรมานตนไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่ป่ะว่าพระพุทธเจ้าจะแสวงหาความรู้ได้กว่าจะหาทางหลุดพ้นได้ศึกษาหลายที่ไหมหลายที่นะครับดังนั้นนะครับก็คือพระพุทธเจ้ามีความอะไรเป็นที่ตั้งเลยความพยายามนะครับมีความพยายามหาทางไปศึกษากับอาจารย์ตั้งสองสำนักบรรลุไหมก็ยังบรรลุทุกวิชาที่อาจารย์สอนแต่ก็ยังไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางหลุดพ้นก็จนมาปฏิบัติด้วยตัวเองบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็หลุดพ้นไหมก็ยังไม่หลุดพ้นนะครับจนสุดท้ายทำไมครับมาบำเพ็ญเพียรนะครับการใช้สติเจริญอานาปานสติและใช้ทางสายกลางไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเคยได้ยินเรื่องพินสามสายไหมครับนั่นแหละครับก็คือทำไมครับถ้าตึงไปดีไหมดีดไปก็จะทำไมครับขาดได้ถ้าหย่อนไปเสียงเพาะไหมไม่เพาะดังนั้นนะครับเสียงของพินจะเพาะต้องทำไมครับพอดีก็คือทางสายกลางนั่นเองนะครับดังนั้นเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไหมลูกได้ไหมครับได้เราทำงานทำอะไรก็ทำให้แต่เพียงพอดีนะครับไม่หักโหมเกินไปแต่เราก็ทำไมครับก็อย่าลดละความพยายามนะครับถ้าทำวิธีนี้ไม่สำเร็จก็ทำไมทิ้งเลยไหม
ทิ้งเลยไหมไม่เราก็หาวิธีใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จนะครับเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละครับศึกษาจากผู้อื่นศึกษาด้วยตนเองจนกระทั่งนำไปสู่การตรัสรู้นะครับเอาละครับสำหรับบทเรียนพุทธประวัติในวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา1และ2สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใบงานที่6เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและใบงานที่7เรื่องวันนี้สำคัญอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะนักเรียนในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมากันค่ะในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทค่ะนักเรียนคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำใบงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของระบบประสาทนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายค่ะนักเรียนคะระบบประสาทส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยไขสันหลังและสมองค่ะและในเรื่องของระบบประสาทส่วนปลายนั้นก็จะประกอบไปด้วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาเข้าสู่นะคะในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนข้อที่1นะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้ข้อที่2ค่ะวิเคราะห์ความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะมาให้นักเรียนค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนต้นทางคะลองดูภาพนี้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วลองถามคำถามนะคะกับตัวเองแล้วลองตอบจากภาพนี้ค่ะว่านักเรียนคิดว่าคนในภาพมีความรู้สึกอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนลองมองจากภาพนี้แล้วนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่าคนในภาพนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนั้นกติกาเราค่ะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคนไหนสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีใครจะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญค่ะ
1: มีความตั้งใจในการทำงานครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความตั้งใจในการทำงานค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
2: มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากภาพนะคะนักเรียนมองเห็นถึงความสามัคคีในการทำงานมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยถ้านักเรียนลองมองจากภาพนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนคิดในเรื่องของความสามัคคีความตั้งใจในการทำงานแล้วระหว่างการดำเนินงานนะคะนักเรียนมีคิดว่าภาพนี้เขาเกิดความรู้สึกอะไรมีเพื่อนอยากจะตอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญค่ะ

0: มุ่งมั่นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนมองจากภาพแล้วนักเรียนคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นระหว่างการทำงานไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นความสามัคคีความตั้งใจในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นักเรียนต้นทางได้ต่อไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าคนในภาพนี้มีความรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรต่อมาค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนลองมาดูค่ะว่าในเรื่องของระบบประสาทเนี่ยค่ะมันเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้นักเรียนคะเราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มแล้วลองพูดคุยกันสิคะว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรรวมด้วยช่วยกันคิด1นาทีค่ะนักเรียนคิดว่ามันจะส่งผลต่อระบบประสาทของเราอย่างไรคุณครูมีตัวช่วยเพิ่มเติมนะคะถ้านักเรียนนะคะร่วมด้วยช่วยกันคิดแล้วอาจจะยังสงสัยว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะนักเรียนลองมองจากภาพนี้แล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดสิคะว่ากิจวัตรประจำวันยกตัวอย่างเช่นจากภาพนี้คือในเรื่องของการออกกำลังกายมันจะมีผลต่อระบบประสาทไหมหรือในเรื่องของอะไรเอ่ยรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้จะสื่อถึงเรื่องของอาหารการรับประทานอาหารจะมีผลต่อสุขภาพของเราหรือไม่รวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองปรึกษาหารือกันในกลุ่มได้เลยค่ะ

ค่ะและในระหว่างที่นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะคุณครูก็จะมีใบความรู้เรื่องความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวครูจะนำใบความรู้ไปแจกให้นะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะหลังที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มแล้วนักเรียนคิดว่ามีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อระบบประสาทของเรามีใครอยากจะนำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนไปทางนำเสนอได้เลยนะคะกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอ1คนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เมื่อเวลาตื่นเต้นหรือตกใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสีละร่างกายที่เหมาะสม
0: ขอบคุณค่ะนักเรียนพูดถึงกิจวัตรประจำวันที่อาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของความตื่นเต้นใช่ไหม

แล้วก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเมื่อกี้คุณครูเห็นกลุ่มนี้ยกมือยังไงเอ่ยนำเสนอไหมคะหรืออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราจะไปกันต่อเลยค่ะในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาททีนี้เราจะลองมาดูกันสิคะจากที่เพื่อนได้ทิ้งนะคะบทสนทนาไว้ว่ากิจกรรมที่เพื่อนทำยกตัวอย่างในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นแล้วมันส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทนั้นมันจะมีผลต่อร่างกายหรือการทำกิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละกิจกรรมจะส่งผลต่อระบบประสาทอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะจะเป็นระบบอวัยวะในร่างกายที่สำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายลองร่วมด้วยช่วยคิดสิคะผ่านไปแล้ว2หัวข้อนักเรียนพอนึกออกไหมว่ากิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของเราในเรื่องอะไรที่มีผลต่อสุขภาพมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนึกออกไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วค่ะต่อมาค่ะนะคะระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะทีนี้ค่ะเราจะลองมาดูสิคะนักเรียนว่าระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพนั้นมันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะคะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาค่ะควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลต่อมาค่ะนะคะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพต่อมาค่ะนักเรียนเราจะมาดูค่ะว่าระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายค่ะก็จะทำให้ระบบประสาทนะคะมีการทำงานที่สมดุลกันจึงทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้สมวัยต่อมาค่ะระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญาและจริยธรรมที่เหมาะสมค่ะต่อมาค่ะการควบคุมพฤติกรรมนี่ก็คือในเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการต่อมาค่ะนักเรียนเราจะมาทำกิจกรรมนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของระบบประสาทมากขึ้นว่ามันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรายังไงมันจะส่งผลต่อพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของเราอย่างไรค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มละ5คนแต่สำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มละ5คนก็ได้นะคะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนได้กลุ่มแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเลือกตัวแทนนักเรียนค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะคะให้ตัวแทนของนักเรียนค่ะเปิดแผ่นป้ายที่คุณครูได้กำหนดให้เพื่อที่จะเลือกหัวข้อค่ะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะโดยที่เมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วคุณครูจะมีค่ะภาพด้านนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วนักเรียนจะต้องเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อที่ตนเองได้รับเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะเลือกหัวข้อแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าหัวข้อที่เราเปิดแผ่นป้ายได้นั้นเราจะมาเลือกภาพอะไรแล้วนำกลับไปยังกลุ่มของตนเองเพื่อไปทำชิ้นงานค่ะเป็นชิ้นงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำภาพนี้ไปติดเพื่อให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อวัยรุ่นนะคะตามหัวข้อที่ตนเองได้รับ
ทีนี้มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมคะว่าเราจะปฏิบัติกันยังไงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราจะไปเปิดแผ่นป้ายกันเลยค่ะแผ่นป้ายมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ6แผ่นป้ายโดยที่จะมีหัวข้อนะคะอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะในเรื่องของความสำคัญของระบบประสาทที่ผลต่อวัยรุ่นค่ะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพหัวข้อที่2ระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและหัวข้อที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการเพราะฉะนั้น3หัวข้อนี้เมื่อเปิดแผ่นป้ายแล้วได้หัวข้อไหนนักเรียนก็จะต้องทำอย่างไรต่อไปคะทำอย่างไรต่อไปเอ่ยเลือกอะไรคะเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อที่ตนเองเปิดแผ่นป้ายได้พร้อมไหมคะงั้นครูขออนุญาตตัวแทนนักเรียนนะคะกลุ่มที่1ด้านไหนคะกลุ่มที่1ใครเอ่ยตัวแทนนักเรียนที่จะเปิดแผ่นป้ายใครเอ่ยกลุ่มที่1เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่1เลือกหมายเลข5กลุ่มที่2ใครคือตัวแทนนักเรียนคะเลือกหมายเลข4กลุ่มที่3เลือกหมายเลข3ครูจะเริ่มเปิดแผ่นป้ายจากกลุ่มที่1แล้วนะคะกลุ่มที่1ตัวแทนนักเรียนเชิญยืนขึ้นได้เลยค่ะหมายเลข5จะได้รับหัวข้ออะไรหมายเลข5นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของต่อมานักเรียนต้องทำอย่างไรคะเลือกรูปภาพได้เลยค่ะเชิญค่ะครูขออนุญาตเปิดแผ่นป้ายที่2นะคะกลุ่มที่2เลือกหมายเลข4กลุ่มที่2จะได้เรื่องของเชิญเลือกภาพให้สัมพันธ์กับหัวข้อได้เลยค่ะแกะได้ไหมคะแกะได้เลยค่อยๆแกะต่อมาค่ะกลุ่มที่3เลือกหมายเลขหมายเลข3นะคะนั่นก็คือระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียนสามารถเดินไปเลือกภาพได้เลยค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรเอ่ยกลุ่มออกแล้วค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2นะคะหมายเลข2นั่นก็คือระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเชิญตัวแทนนักเรียนมาเลือกภาพได้เลยค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลข1หมายเลขหมายเลข6นะคะหมายเลข1คือระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการเชิญเลือกภาพให้ตรงกับหัวข้อได้เลยค่ะใช่ค่ะต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายได้หัวข้อระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพเชิญค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้แผ่นภาพกับหัวข้อของตนเองแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนะคะโดยใช้กระดาษฟลิปชาร์ตปากกานะคะสีนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะ

0: ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนแล้วนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กันไปมีกลุ่มไหนที่ยังทำงานไม่เสร็จไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยนะคะคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียนนะคะนำเสนอนะคะ3กลุ่มค่ะนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: ระบบประสาทที่มีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะกลุ่มพวกหนูได้เป็นคนป่วยค่ะเมื่อเราป่วยนะคะร่างกายของเราก็จะควบคุมสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะและเมื่อเราป่วยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายให้เหมาะสมในเวลาเราป่วยค่ะและเมื่อเราป่วยนะคะควบคุมการร่างกายเราก็จะควบคุมทำงานของระบบต่างๆให้ร่างกายให้เหมาะสมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูค่ะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะมันจะเป็นเรื่องของระบบประสาทนะคะมีความสำคัญต่อสุขภาพเพื่อนเลือกภาพของการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าคนป่วยนะคะเพราะว่าการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยนะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทนะคะเพราะว่าร่างกายของเราอาจจะได้รับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยทำให้นะคะระบบประสาทของเรานะคะทำงานอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลนะคะก็อาจจะทำให้นะคะสุขภาพร่างกายของเราอ่อนแอลงนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่2นะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้พร้อมไหมคะกับหัวข้อระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่2หน่อยค่ะ
2: ระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการการสั่งการของระบบประสาททำให้ระบบต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนเป็นผลให้เกิดพัฒนาการที่เหมาะสมของร่างกายอีกทั้งยังเกิดพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา

0: การออกกำลังกายผลดีต่อระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินทำให้รู้สึกดีลดความเครียด
1: ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนคะเรามาดูรูปภาพนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเพื่อนได้หัวข้อเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการค่ะเพื่อนเลือกรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเพื่อนบอกว่าการออกกำลังกายจะส่งผลดีต่อระบบประสาทค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายมีการกระตุ้นนะคะแล้วก็มีการหลั่งสารออกมาที่ชื่อว่าเอนโดฟินก็จะทำให้นะคะเรานะคะเมื่อออกกำลังกายแล้วก็จะลดความเครียดเกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มที่2 อีกครั้งค่ะเชิญค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่จะนำเสนอนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายในวันนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่ากลุ่มนี้ค่ะนักเรียนดูนะคะกลุ่มนี้ได้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเราจะมาดูกันสิคะว่าเพื่อเลือกรูปภาพอะไรแล้วจะสัมพันธ์กับหัวข้ออย่างไรเชิญให้เพื่อนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: กลุ่มหนูนะคะเลือกเป็นรูปภาพการนอนหลับค่ะโดยระบบประสาทมีผลในการสั่งการระบบต่างในร่างกายเช่นการนอนหลับที่เพียงพอเป็นต้นค่ะการนอนหลับให้เพียงพอจะทำให้ฮอร์โมนทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
3: ส่วนการนอนของผู้หญิงนะคะช่วยฟื้นฟูและระบบประสาทหากนอนไม่พอระบบประสาทจะเรียกสมดุลสมองตื่นช้าและเกิดความเครียดได้ง่ายค่ะส่วนผลกระทบสำคัญนะคะ 1. การนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่สำคัญค่ะระบบการย่อยอาหารของร่างกายจะเสียสมดุลนอกจากนี้การหลับให้นอกจากการหลับให้เพียงพอแล้วยังต้องใช้สารอาหารให้เพียงพออีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่นะคะนักเรียนได้นำเสนอไปนะคะจากภาพนะคะในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทที่เรื่องของการเจริญเติบโตค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ย
4: ว
1: ัยรุ่นใช่ไหมคะวัยของเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยให้ได้กี่ชั่วโมงแปดอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับการฟื้นฟูตื่นขึ้นมาร่างกายของเราก็จะสดชื่นนะคะแล้วก็เพื่อนยังเสริมเพิ่มเติมนะคะนอกจากเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็ยังเป็นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลาย1วันให้ครบกี่หมู่เอ่ย5หมู่ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตสมวัยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอนะคะคุณครูก็จะนัดให้นักเรียนนะคะไปส่งงานนอกเวลาเรียนที่โต๊ะคุณครูได้เลยค่ะแล้วเราค่ะจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องวิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติอย่าลืมค่ะนักเรียนชั่วโมงต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาด้วยนะคะนั่นก็คือใบงานเรื่องบันทึกการดูแลรักษาระบบประสาทใบความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติและคุณครูก็ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมเกมทดสอบความจำค่ะแล้วเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
5: นักเรียน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระ

หากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:00 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: มะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวังครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื
0: ้ออ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
0: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
1: เน
0: ื้อ
1: วัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
0: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อย ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
1: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์มีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
0: ทำไมอะคะ
1: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
0: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
1: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
0: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
1: ครับ
0: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะเรื่องนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
0: ้อ๋ออันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้งสองตัวเลยคะที่อันตราย
1: ทั้งสองตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
1: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
1: ครับผมก็
0: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
1: ครับ
0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยแล้ว

0: ความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
0: ้
1: นะดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
1: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
0: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วสูบบุหรี่ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไป ไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
0: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
1: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
0: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมันก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: โอ
1: ้
0: โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
1: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
0: ่
1: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
1: ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: แล้ววิธีสังเกตอาการแล้วคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้
1: ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
0: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
1: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
0: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ครับต่อมา
0: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
1: ลำไส้ใหญ่ก็โออันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
0: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
1: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
0: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
1: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
0: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
1: มีครับมันจะปวดหายๆมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลานะ
0: มันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
1: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็มีครับในบางราย
0: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
1: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือ

0: เราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็สังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: ครับอันนี้
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
1: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
0: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับ ค่ะทีนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเลย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณ

0: ไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
0: เรดิโอเทอราปีครับ
1: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี้การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะสุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งเนี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
0: หรืออาจจะ
1: จำเป็นไหมคะ
0: ตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: อ้าวทำไมทั้งนั้นที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ

0: หายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ
1: มั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
1: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
0: ๆ
1: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
0: เขา
1: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
0: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
1: ใช่ครับใช่ดังนั้น เราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
0: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
1: ถูกครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
1: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We'll be the one who laughs at the end
0: น้องๆจากมหาวชิราวุธมีอะไรจะบอกเขาไหม
2: Take it easy, we are here to win.
0: Oh, ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Rocket Tuk Tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. And notices by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog head tuk-tuks. In the beginning, the frog head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog-head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video,Which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D.The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is...
7: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
0: Your answer, C, is... Correct!เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who, What or Where เกม Who, What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which

0: Clue number one, this province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number two, this province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three, this province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. Oh, let's see, มอ.วิทยาศาสตร์, your answer is?
1: Rayong province.
0: Rayong. ยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดเซตอบว่าน
2: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number four. The province has two ports for traveling to Koh Tao and Nang Yuan Island, which are not far from the province's main city. It is the fourth largest province in southern Thailand. The flower representing this province is the Canna Lily. มอ.วิทยาศาสตร์กดแล้วตอบว่า
3: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
3: ความยาว200กิโลเมตร
1: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
4: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง4ทุ่มครับ
0: Welcome back to See You on the Road, and this is where the random game comes in. นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go. Arrange the following cartoon characters in the order they were created, from the earliest to the latest. Mickey Mouse.Monkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
4: เกม Sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้ง2ทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้ง2ทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนุปปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอรินเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมนึงครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมนึงได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมอ.วิทยาศาสตร์เอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนว์ปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984พิกาจูโปเกมอน1996นะครับ

มังคี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจากเดธโน้ตปี2003และเอเรนเดอร์อะแทคออนไททันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆบอกอวิยานุสรครับ The next two teams that are comingขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูล

0: Because the next game that we're about to play เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or False Now the topic for the True or False game will be the South of Thailand
1: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบูรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
2: Yes.
0: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin. Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surat Thani.
2: True.
3: True.
0: Chayamichai is a native of Surat Thani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
3: True.
2: Wow.
0: Phang Nga province has an area that borders the Indian Ocean.
2: Wow.
3: Wow.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
3: Wow.
2: True.
0: The film OK Betong was directed by Non Si Nimit Butt and is about a love story that takes place in Yala province.
2: False.
3: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
3: False.
2: False.
0: Tarutau National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
2: False.
3: True.
0: The Thinlasulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
3: True.
2: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
2: True.
3: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
3: True.
2: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่ตั้งไปพร้อมตอบเท่ากันครับมี5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อfor the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false และกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะข้อนี้ false นะไอ้สีเธอคอยที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือturquoise ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other mineralsตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
4: Iron Man Black Panther
2: Ant-Man
4: Superman
2: Doctor Strange
4: Black Widow
2: Pass
4: Iron Fist
2: Pass

0: Cass.
1: Cass.
2: Superwoman.
3: Pass.
1: Odin.
0: Wolverine.
2: Black Panther.
0: Pass.
1: Pass.
4: Pass.
1: Scarlet Witch.
0: Luke Cage.
2: Venom.
1: Hela.
2: T'Challa.
5: หมดเวลาครับ
6: Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี Social Political Economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลมเลยครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากม.อ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
7: So first of all, I think this kind of TV show give me a lot of opportunity, especially some the knowledge that I didn't know before. Mm-hmm. So I really hope that I will, you know, applying all of these things into my daily life.
6: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งพี่คับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอเมลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是

0: 连接全世界人心的工具。
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
4: You'll right,
3: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
4: 好好看。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: we just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat Pat a loveYou are
5: Pat Aloof? I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah, listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้นี่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า He looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know, it's the place we took a picture. We just got off and took a picture. And then we went to toilet, and when we come back to from the toilet, like nobody was there, so we were there alone. It's only me and Ruth.
7: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
8: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอฉันก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there?And the sky and the moon. So I don't know.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
5: เป็นเวลอยู่
7: ขึ้นตรงๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้
7: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาแบบน
5: ี้ I can see some big poles you know likeHose with wires coming out. Can you see them?
4: Hello. Hello.
7: Hello.
4: Hello. Hello.
7: Hello. Hello. Hello.
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car? Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycles? You can leave a bicycle. We can leave the bicycles? Yeah, the stop you get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give.The phone to the driver and I will talk to him. Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
7: And then tell him that you want to go to Phania Chang.
5: Okay.
7: Okay.
5: And
7: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
7: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
5: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
8: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นแบบทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you okay thank you
8: yeah see you soon
5: bye
10: they got it
0: They got it! ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
11: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลอง

0: ช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: Okay, I will describe you. This place is they will take the elephant from the forest to this area, and the king will choose the elephant for the nice one, yes, to take them to the war.
0: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
2: But at the present we use it for take care an elephant and
3: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
2: take care elephants
0: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดม
3: ี
0: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
3: ี
0: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
4: elephant isWill show on their important day of Thailand, like to show and maybe they is on TV or so, because this place train them to show Thai people that elephant or so is it.
0: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
1: There are missing friends.
3: Oh, welcome back, welcome back. เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
5: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
6: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
3: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปไทยจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
7: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
8: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กระทึกกระโหมด
1: ังนั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversizeฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plan for Thai food okay yeah
4: so if you want anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis style, do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the palace? Have you ever seen this style's house?
7: But maybe outside, not really. But not from the inside.
4: Mm-hmm. Okay.
7: Mm-hmm. First time, right?
4: Excited?
7: Yeah.
3: Okay. If you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I mean. Yeah.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup, we need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
10: We can fight. Now you can take it, don't worry.
8: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
4: Yeah.
1: No, no, no.
4: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. No. Do you okay?
7: With a mattress?
4: Yeah. Okay. So I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
7: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs. Do they have the same?Is it the same room?
4: Yeah,
7: same room. It's very close to the stairs.
4: Mm-hmm.
7: So
4: I will tell the staff again to after.
7: Yeah. Yes. That would be great.
4: Okay.
7: So because we're girls and then we'll be.
4: Okay.
12: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
1: เขาไม่ชอบ
12: อยากสลับกับ
1: ห้องห้องหนูมันติดนะติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วเพราะเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
13: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเรื่องอย่างเนี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
1: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตู
14: เหมือ
1: นเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
14: มีคนมาเด
0: ินเราคิดว่าจะทำไงดี
14: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้ไหมสลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูไม่แน่นี่ไงอาจจะได้
4: We have a problem
8: No stop it's a man's room what girls have to be girls
4: sorry
3: The girls have a little bit problem.
4: Because
3: they afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stairs.
8: Yes.
4: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
14: I'll be gentleman.
1: How the way you look?
2: I like the room
13: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
2: ้ Because we need space we have 3 minutes we need space
1: ตุ้นตุ้นตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
7: ไม่
1: มันสองเตียงทำไมม
7: ั
1: น bit smallerคือเขาก็ไม่โอเคกับเขาเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
2: What do you do? What are you doing? What?
5: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่า stealing กำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
4: I will told her stutterThat's too bad, you
2: know.
4: Can I get maybe I think I can get the extra one for you. That one.
2: Maybe?
4: That day is still.
2: What do you mean? That was took outside.
4: I think not maybe.
2: Get the extra room outside on the
4: okay,
2: floor.
4: I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
12: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
0: แล้วยังไงฮะ
12: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้อง

0: ฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
1: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
0: ห้องนู้นมี4เดียว
1: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
0: ค่ะก็เลยพอดีกัน
1: โอเคอ่ะ
0: If you scared you can sleep here
2: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
0: จ
1: ะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
3: ใช
1: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
3: ศึกหนักมาก
1: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
0: เขาโอเคยังอ่ะ
4: แบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
0: ้ไม่เขาไม่โอเค
1: เ
0: ขาไม่ยอมนอน
5: ไปลงไปคุยกับ
0: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
4: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
0: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
4: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เพียงแค่ลงไปคุยกับอเล็กอะ
6: We can wait to Alright thank you Okay that's great thank you so much
2: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
1: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
3: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
1: ไปครับไปดู
3: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
7: No, but we are very tired.
8: I'm tired, so I will just finish and you are
7: home. They afraid of thief.
8: What? I'm afraid too. Kitty?
9: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านหน้าเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
7: แม
8: ่
7: you are strong
8: you're strongYou can change.
7: Ever guys, so it's too expensive for me.
0: I'm sleep in a small room, smaller than you.
7: Yeah. And so, cheaper.
0: So why do you want this room?
8: We love the room, Michael. We want to stay here.
0: Oh, okay.
8: It's not a big problem.
0: No, but she just, cause she's scared.
8: Who's scared?
0: Pat, here have
1: three
0: beds.
8: Yes. How many beds over there?
0: Yes,
8: exactly. We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for
0: you. But you have to sacrifice.
8: I want to.
10: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยนะแค่อยากกวนๆดูน
8: ะ Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger room it's fine
11: Okay so next one gentlemen
8: Oh come on don't play the gentleman card
7: gentleman
8: the gentleman card or you have to be a gentleman
11: Sorry Uli
8: Yes
11: maybe we just give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think
8: just What the douchebag you are now
7: I divorce.
11: You know they insist so much. You know.
8: Now you're kicking in my bag.
11: What do you
8: the whole time? When the door was closed, they said no. We want room. I don't want to give it up. Now you say it.
11: Okay, we vote.
12: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
11: We are three. We want to stay here.Raise your hand.
7: Vote for woman.
11: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
12: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
11: Please.
8: Yeah,
11: are you okay?
8: Talk about the big bet now. This is not talking about the big bet.
1: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ
3: ้
1: าได้อีกหนึ่งโหวต
8: Don't talk in China. This is not polite.
1: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
0: That now, Alex.
11: Yeah, I feel tired.
0: He feel tired to fight with us.

0: look, we don't fight this guy.
1: Please.
0: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
2: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
0: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
3: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
1: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเงี้ย
4: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
5: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
4: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
5: คุณพ่อครับ
4: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
5: ่วงเวียนใหญ
4: ่กับน้องแวน
5: กับน้องแวน
4: เป็นเด็กแวน
5: เป็นเด็กแวน
4: สวยเวอร์เวอร
5: ์สวยเวอร์เวอร
4: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
5: ลำคอ
4: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
5: ตัว
4: w ก็ละ w อะไรลูก
5: w
4: ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียง
5: เสียง
4: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
5: everyone
4: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
5: everyone
4: อีกนิดนึงค่ะ
5: everyone
4: ดีมากค่ะ
6: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
7: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
8: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหรือฟังเขาออกมากขึ้น
9: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เก่งมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า

Positions, Pop 3. Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับสรุปเลยนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น to word verbs ต่างๆนี่นะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่า

สียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนคนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนั่นนะครับแต่ Watch out for แปลว่าฟังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองอ่ะนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาแล้วเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาซานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้องresponsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible
for this project I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask directions ถ้าวันนี้

อย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิ้นทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straightforward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straightforward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเรานี่นะครับ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forHurting your feelings. Sorry for hurting your feelings. ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ Feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน Polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งEat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน Eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to timeก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English andpaying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็

านี่นะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเนี่ยนะฮะต่อไปนี่นะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะApple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different fromนะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือ he built it from scratch หรือ he started his business from scratch start his business from scratch เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prisonนะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดเนี่ยนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this showก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะหรือจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโดบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด
preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วนะครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition เนี่ยนะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบสไฟรินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนาม

0: แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม่ทราบ
0: อ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้เดามีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food
1: okay.
0: หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
2: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิ
2: คเก้น
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
5: ชิคเก้น
0: อันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
6: ช
0: ิ
6: คเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what shouldI have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
7: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
8: ไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
9: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
10: กินน้ำ
0: which oneทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
11: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right And after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วนี่เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องมีอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
3: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมาก อปั๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้เออของแม่ค่ะพอตรงนี้ก็มีแปะไม่พอค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไอ้นี่แปะแปะแปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูก

0: llama?
1: Yes.
0: Sup, sup. ที่ไม่พอเมนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพิ่มเห็นลูกโอเค thank you and you find that fried rice คืออะไรเอ่ยfried rice ครับ yes Can you find ice cream? Beef. Yes. This. ฝั่งนี้นะ Corn. Okay. This.Fried rice. Salad. Which one? Salad. เจอไหมเออ Yes. ขออันนึงนะคะ Yes. Okay. Get back to your seat. If you have finished posting that.ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังผ้าหนับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง can you find thatมันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังไงอันไหนยังไงมันแปลว่าอะไรครับ Can you find that the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อยFinally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ What is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no?
2: Yes.
0: Next. แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง

0: watermelon โอเคถูกต้องค่ะ
1: next
0: banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดคอนโอเค next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค nextซอสเสร็จคือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่าช็อกเกตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้ Bubble
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน

0: ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
1: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
1: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน ู
1: ดเด
0: ิ
1: ล
0: นูดเดิลนะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
1: ้
0: สเต็กสเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว

0: Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งอเมริกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher

0: What's your name?
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
2: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
2: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
2: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
0: ได้เตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทําบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ It looks super delicious
2: โอ้ผมครับ
1: ทําเองหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้ผมทําเองหมดเลยครับ
1: ทําทั้งหมดทําเองด้วยเลยครับ
2: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซีนาย Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
2: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนๆเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
2: Follow me
1: sureโอ้โห
2: ชิมนะครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
2: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
2: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
2: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนเลยครับ
1: โอเคไปกันเลย
2: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
2: โอ้กูดีเลยครับ
1: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสแชลเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
2: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
2: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
2: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่า desert รู้หรือเปล่า desert คือ
2: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
2: ไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessertแปลว่า
2: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
2: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนายDid you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
2: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
2: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
2: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
2: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
2: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมเห็นว่าผมเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้ไหมครับ
2: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
2: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
2: เชิญเลยครับ
1: Now, teacher Greg and Sinai are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชุ๊ชุ๊ครับผม
2: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูน

0: ะทิสดครับ
1: จริง
2: ขึ้นมาแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
3: Can you introduce yourself ลองแนะนำตัวเองหน่อยไหม
4: ฮะ Hello my name is Pizza
3: โอ้ Pizza so cute
0: กี่ขวบครับกี่ขวบครับ
4: 8 years old
3: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
3: Excellent. Pizza, what's your name?
5: My name is Nene. I am 10 years old.
3: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
6: My name is Kim. I'm 13 years old.
3: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรฮะ
0: เปียกปูนกะทิสดครับ
3: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุกแกงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
0: จะมีหวานๆตัดเค็มครับ
3: โอเคนั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: sweet
4: sweet
3: sweet แล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
0: salt
3: เก่งมากนิดนึง salty
4: salty
3: มาผสมกันก็กลายเป็น sweetand salty
1: sweet and salty
3: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
3: โอเค
0: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับเปียกปูนก็จะมีเกลือ
3: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
1: salt
3: ถูกต้อง salt ต่อไปครับ
0: น้ำตาลทราย
3: white sugar
0: ใช่คำ
3: ว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปwhite หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
1: sugar
3: ต่อไปอันที่3ฮะ
0: แป้งเท้าเยมอมครับ
3: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
0: แป้ง
3: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
0: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
3: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
1: ทาปิโอกะ
3: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
0: แป้งข้าวเจ้าครับ
3: เรียกว่า flour
0: flour
3: สีน้ำตาลครับ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
3: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
0: coconut
3: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
1: Coconut sugar.
0: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
3: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
0: red lime
3: lime ปกติ lime แปลว่าม
0: ะนาว
3: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
0: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
3: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
0: Pandan
3: juice
0: ถูกต้องอันนี้ก
4: ็ใบเตย
0: ใบเตยครับ
3: นั่นจะเรียกว่า pandan
0: pandan
3: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
0: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
3: กะทิคือ
4: coconut milk
3: ถูกครับและสุดท้าย
0: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
3: ใช้คำว่า white and black sesame
1: white and black sesame
3: ส่วนผสมพร้อมทีเชฟก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
0: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทิชเชอร์ครับ
3: น่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักก็ต่อผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
1: apron
3: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
0: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
3: ผสมกันพูดว่า
1: mix
3: mix รู้ด้วย
0: คนนี้เขาเก่งคร
3: ับ เก่งมาก
0: เก่งครับผสมกันแล้วก็คนแห้งเข้ากันครับ
3: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
1: stir
0: stir, stir. พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
3: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า add ใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
1: put
3: in ก็คือ
0: ใส่
3: ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
0: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปควนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นน่ะมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นน่ะมาทําส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
3: เป็นคําเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
1: garnish
0: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทําน้ํากะทิส่วนพวกผมก็ควนแป้งทําแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
3: โอเค the bowl and the spoon
1: the bowl and spoon
3: ถูกต้องครับ
0: เกลือครับ salt
1: salt
3: salt salt
0: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งเท้าเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
3: ใช้คำว่า arrowroot flour
1: arrowroot flour
3: ถูกต้องครับ
0: น้ำตาลทรายครับ
3: White sugar.
1: White sugar.
0: แล้วก็แป้งมันครับ
3: Tapioca.
1: Tapioca.
3: ต่อไปครับ
0: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
3: Flour.
1: Flour.
0: And the last one.Coconut sugar
3: ถูกครับ Coconut sugar
0: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
3: นวดแป้งใช้คำว่านี่

0: English ingredient
1: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
0: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
1: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
0: โอเค
1: See you ครับ
2: See you later โชคดีนะ
1: ใส่น้ำปูนใสให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
2: Easy does it
1: Yes
2: One more เอาอีก
1: Yes Teacher let's mix it
2: Okay let's mix it again Sure
1: Ooh.
2: Sorry
3: Oh, it's wet now.
1: Clay.
3: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
1: Yes, ได้นะครับ
3: Okay, ได้แล้วนะครับ
1: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
3: ลงมาเลยครับ
2: โอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกองให้ครับ
0: โอเค
2: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
1: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
0: whisk
2: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
1: giant spoon we will stir it
2: yes we will stir it โอ้ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
1: like a
2: slimeA yummy slime.
1: Yes, you can eat it.
2: Okay, ช่วยกันนะเป็นทีมทีมเดียวกัน
1: We are the best cooking team.
2: That's right.
1: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
0: เอาเทลงมาเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทให้หมดเลยพอเทแล้วทำไมแป้งก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
2: It's looking good
1: Yes
2: See Nai Kim Great job
4: ก็ได้แล้ว
2: Oh welcome back
1: Hi รออยู่เลยครับ
2: แล้วทำอะไรกับกะทิ
1: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
2: ใส่เยอะแค่ไหน
1: A little bit.
2: All right, just a little bit. ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
1: ที่เชื่อลองไหมครับ
2: อยากลองด้วยครับ
1: ลองนะครับระวัง
2: เป็นไงครับ
1: You looking good.
2: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยครับ
1: Can't wait to eat it.
2: I can't wait.
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งานลงไปครับ
2: ถูกต้องครับว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: โอ้เป็นไงฮะซอสเบย์โอ้ย
0: โอ้ยโอ
1: ้โอ้ซอสเบย์โอ้ใส่เบย์เย
0: ้ไ
1: ม่
0: ได้แล้วจะ
2: ด้วยได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
0: อืม so delicious
2: อร่อยมากพิซซ่า
5: delicious
2: คิมฮะ
0: Delicious.
2: See nai.
1: Oh, delicious. 100 by 100.
2: So super delicious. อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
2: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรสไฟไปโบ
2: นแล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
2: เด็กๆลองพูดด้วยนะครับ
1: Rice.
0: Rice.
1: ซอสปรุง
2: ซอส
0: ซอส
1: ไข
2: ่เอ็ก
1: หมู
2: พ
1: อกหอมใหญ
2: ่อันนี
1: ้ออนเนียนกระเทียม
2: การ์ลิก
1: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
2: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
2: โอ้ย
0: โอ้ย
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
2: Be careful ทางบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กะทินะครับ
2: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเท
2: ีย
1: ม
2: ว้าว Yeah it smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
2: All right professional
0: Yes
2: Yeah onions
1: Yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
2: Okay
0: I'm so hungry
2: Me too
1: ได้กินแน่นอน
2: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
2: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อย

0: ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผม
1: เย้
0: มาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
2: This is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช่คำว่า spring onion
2: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
0: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับน้องๆเอาเลยคร
0: ับ
1: กินเลยครับ
0: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
3: it looks appetizing
0: เก่งมากแล้วพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
3: sweet
0: เปรี้ยว sour
3: sour
0: น้องคิมครับเผ็ด
4: spicy
0: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
0: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting C9 and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
5: เอาข้าวมาให้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยเราขอไปช่วยพูดได้มั้ยและหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้จนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมาแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคหนึ่งมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้ว ไปถึงแคนดูคือตอนที่เราพูดสปีชแรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูดสปีชที่2สปีชที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั่นคือแคนดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละอันนี้ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับวู้วู้วู้วู
2: ้โอ้นี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดเลยอะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสอะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมาก
1: ๆก็วันนี้มาก็กล้ากลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็โฟลว์มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับเพื่อนที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
2: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียว

0: แต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
1: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นนะคะคืออาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าการวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เล่นนิชโปรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicateก็ขึ้น communication art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปตอนมันป.5ค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือม.4ม.5ม.6เป็นต้นมาแล้วตอนม.4ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดุนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วว่าทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูว่าชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่ามันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันนึงอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจเหรอ

0: ก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอ่ะก็คือวาทานิเทศ speech เลยอ่ะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีดที่เรากำลังทำรายการอยู่อ่ะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกันก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีดอ่ะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการเดอะสปีดมากคือความมั่นใจอ่ะแล้วก็แพชชั่นเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬาสปีดคอมมิวนิเคชั่นอาร์ตก็เหมือนรายการเดอะสปีดหนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทางบ้านก็กรี๊ดอ้ามันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพอวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็10ดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคน

0: ายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ 45% ค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูเนี่ยแต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะคะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดเลยออกไป
0: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบน

เส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าไฟเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ไฟเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

ในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมจันตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
4: อะไรเหรอ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพา

0: ายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุด

0: ็วที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณหมู่แปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังเลยเลยครับ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยอ่ะ
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้
1: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ

0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความ

เป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material, the shortages of all of those material.

0: Everybody
1: welcome to
0: English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า too ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า too หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: ถูกแล้วใช่ไหม
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินแกร็บเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินแกร็บเนี่ยนะครับต้องใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra cheese? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: พี่ถ้าเราเสียงสั้นๆ ชีสเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับ ชีสชอช้างสลีสอเสือ ชีส Would you like extra cheese?
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Pepperoni, extra cheese, thin crust, okay?
3: Okay, crust.
4: ไม่ใช่ okay crush นะ crush คือ thin crust กับ thick crust แปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
3: แป้งบาง
4: เปปเปอโรนี่เพิ่มเนยแข็ง
5: Okay, so do they have a large or regular?
3: Regular. Regular.
4: Regular คือไซส์ปกติ Large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า We have both sizes.
3: Oh, we have both sizes.
5: So I'll take a large then.
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ We have special offer. Buy one, get one free.
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir.What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates, Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9 3/9 with a white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: Okay, I will deliver itTo you within 30 minutes.
4: ดีไปละ
5: ครับ
3: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
3: มาส่งพิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: so how much does it cost
3: buy one get one free special offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: right. ครับ
5: thank you all right
3: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
5: What small money?
6: Oh, small bank.
5: What small bank?
3: Hey, small notes.
6: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
3: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
6: ่
3: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
6: ้
3: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
6: อ๋อเหรอครับ
3: เข้าใจไหมครับ
6: sir you have any small note
5: I'm sorry but I don't
6: have some change
3: พี่จะพูดอะไรอ
6: ่
3: ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
3: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบก็ต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอก I don't have any change
6: I don't have any change
5: well I'm sorry I don't have any change either
3: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี
6: ่จะทำไงล่ะครับ
3: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change
5: โอเค
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ to แล้วก็ enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า to ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
2: น้องๆคะมารู้จักคำว่า to กับ enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า enough คำว่า enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
1: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
2: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ to นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
2: คำว่า too muchแปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น There is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
7: The evening before attacking Chantaburi
8: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
7: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
8: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
7: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
8: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
7: adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
8: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
9: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
10: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเน
9: ี่ย he has enough manpower and resources to build himself an army anda navy to regain Siam's lost sovereignty
10: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
9: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
10: ง่ายกว่าเยอะ
9: โอเคนะไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
10: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
9: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
10: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
9: ถูกต้องครับ and I know who's gonna guide us
11: พี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่
12: สวัสดีครับ
11: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่ฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
12: ครับผม
11: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
12: ครับได้ครับได้ครับ
11: ขอบคุณ
12: เชิญแล้วครับ
11: เชิญครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
13: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
11: So these are the basic tools needed in order to build battleships
13: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
11: แล้วเขาต่อกันยังไงมีเล็ก
13: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือลบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
11: so that's 100 battleships within 3 months
13: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
11: ซ้อมยังไงเหรอ
13: เนี่ย a drill
11: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่างโถ่ drill อีกอันนึงการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
13: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
11: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดดาวเส้นใช่ไหม
13: ครับ
11: alright so we got drills and your building equipment and all
13: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
11: Do you still have the original ships back then
13: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
11: ครับแบบดั้งเดิมเลย
13: ยังมีครับยังมี
11: ขอดูได้ไหมพี
13: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
11: โอ้โหใช่เลย
13: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ สมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
11: Chinese vessel บ้านนี้
14: Yeah, Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
11: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
13: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
11: Back in the old days, this used to be a canal.
14: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำกำแพงกั้นไว
11: ้ อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
14: ครับ
11: And if you guys want to come to this shipyard museum
14: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
11: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
14: ครับผม
11: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
14: มาเจอพี่เล็กเขาได้
11: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
15: อยู่ประจำครับผม
11: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าต่างต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
16: สวัสดีครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
1: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า there were
2: many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ too นั่นเองค่ะ there were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างคำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมากI haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ really quietให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
10: ไปดูกันเลยค่ะคือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
12: รถไฟฟ้า
10: ค่ะ
12: 100%
10: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
12: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
10: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้อ่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
12: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
10: ใช่
12: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
10: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
12: เรือ
10: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
15: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
12: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
17: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
12: uh-huh. อ
17: ยู่ทุกปีเลยนะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
12: huh?
17: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
12: แล้วเรื่องการชาร์จ
17: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
12: ่
17: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
12: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
17: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
15: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
17: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
15: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
12: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
17: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
12: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
17: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
12: โอ้สี่เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
17: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
12: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่

0: ยังไงครับผม
1: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
0: ะ
1: หม้อสุกี
0: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
1: ์ค่ะ
0: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
0: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
1: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
0: นี่คือปลั๊ก
1: ใช
0: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
1: อะแดปเตอร์
0: เปลี่ยน
1: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
0: เปลี่ยนไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวดูแบบนี
1: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
0: มีหัวเสียบอย่างนี้
1: ค่ะอันนี้เป็น
0: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยค่ะ
0: ไม่มีการ
1: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
0: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
1: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
0: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
1: เสียบแค่นี้ค่ะ
0: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
0: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
0: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
2: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: To ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป To many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักร manufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: No. Yeah.
2: I think in like 1 year, it'll be perfect.
9: You'll right, be eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: 好好看。
11: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
11: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: You may have heard the news about people try to gain your money from like faking an account online. Come in and chat to you, pretending to

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้วันที่17แล้วครับหรือวันที่3ของวีคที่3ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมโค้ชเจเจและเนสครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Core Muscle นะครับหรือว่าแกนกลางลำตัวนะครับจริงๆมีความสำคัญมากก็เลยจะพยายามมี1วันที่แบบเน้นท้องให้เลย
1: ครับ
0: จริงๆมันเป็นจุดที่คนชอบกันเล่นกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับยิ่งการเล่น Core Muscle เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรามีซิกแพคนะครับอันนี้อาจจะเน้นนิดนึงหลายๆคนชอบบอกเฮ้ยจะมีซิกแพคซิทอัพให้มีซิกแพคอันนี้ไม่ใช
1: ่ครับ
0: จริงๆอยากมีซิกแพคเนี่ยคนที่จะไปลดอาหารลดไขมันลงซิกแพคถึงจะขึ้นแต่ว่าวันนี้เป็นเน้นทำให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะทำให้ป้องกันการบาดเจ็บเรื่องหลังเรื่องอะไรโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มยืดกันเลยดีกว่าครับเริ่ม Dynamic Stretching โอเคเราจะเป็นการทวิสต์ตัวนะครับกางขาออกนิดนึงแล้วก็บิดไปด้านหลัง1 2ช้าๆช้าๆนะครับอย่าเพิ่งไปกระชาก4หันไปข้างหลัง6 7 8 9 10สำหรับคอนิดนึงครับหันไปทางซ้ายเปิดตัวขึ้นหันซ้ายหันขวาอาจจะใช้มือช่วยดันนิดนึงซ้ายดันให้ไปแล้วก็ขวาเสร็จแล้วขึ้นข้างบนครับค่อยๆดันยืดกดลงโอเคมาหัวไหล่นิดนึงครับหมุนไปด้านหลังกว้างแตะไว้2 3 8นะครับ4 5 6 7และ8หมุนไปด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8เรามาอยู่ที่พื้นครับเราจะทำท่าแคทคาวโกงหลังขึ้นเยอะๆแล้วกลับมาที่แอดขอ7ทีคลายโทรัสซิกสปายให้มีความคลายตัวยืดมองเพดานโกงหลังเข้าไปครับกดหลังลงแอนด์

0: ขึ้น
1: 8ครับ
2: แปดสามโอเค
3: 8เรียบร้อย
2: เดี๋ยวมาเริ่มวอร์มกล้ามเนื้อท้องนิดนึงด้วยท่าเดดบักครับ
1: ครับ
2: เราจะนอนคว่ำไปที่พื้นครับนี่ยืดแขนขาขึ้นหลังล่างติดเบาะไว้ตลอดเวลาระหว่างที่ยืดแขนขาฝั่งตรงข้ามขอ20ที 1 2หรือฝั่ง F นักนะครับ ระหว่างที่ทำนะครับหลังเราจะไม่แอ่นขึ้นมาแบบนี้หลายคนเกรงท้องไม่อยู่หลังจะแอ่นพยายามเกรงท้องให้อยู่หลังติดเบาะระหว่างที่ทำถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆ ยกขึ้นมาแสดงว่าจะหนักไปกล้ามท้องอาจจะเกรงไม่อยู่ก็ขาไม่ต้องเหยียดออกไปไกลมากเบาลงเอาที่เราสามารถคุมท้องได
1: ้15ครับ
2: โอเค
1: สิบเก้า
2: โอเคครับเราวอร์มอัพกันพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมีทั้งหมด4ท่าครับท่าแรกจะใช้ดัมเบลครับโอเค
1: โอเค
2: โอเคท่านี้ครับจะไปอยู่ในท่าไฮแพลงค์แบบนี้ก้นไม่โด่งหลังไม่แอ่นแขนอยู่ตรงกับหัวไหล่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ข้างตัวแบบนี้แขนฝั่งตรงข้ามหยิบเวทและไว้ด้านข้างแขนขวาหยิบเวททางซ้ายและมาสำคัญคือบริเวณเอวอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกัน12ทีเดี๋ยวผมสอนไปด้วยเตรียมตัว3 2 1ไปครับระหว่างที่ทำกดก้นไว้ให้อยู่ขนาดดีเอวขยับให้น้อยที่สุดเราจะต้องเกรงท้องเพิ่มขึ้นไม่ให้เอวขยับไปมาการที่เราจะต้องหยิบซ้ายหยิบขวาเนี่ยตัวเราจะต้องเอียงใช่ไหมแต่พยายามเกรงไว้ดีมากเดี๋ยวทำดีมากครับเอ๊กดไว
1: ้9
2: เกรงท้อง
1: 10 11ครับ
2: โอเคพักนิดหนึ่งระหว่างนี้สาธิตท่าต่อไปครับต่อไปจะเป็น alternate knee to chest เราจะใช้mini band โดยที่เราจะเอา mini band คล้องไว้ที่ปลายเท้าของเรานะครับเดี๋ยวผมสาธิตที่ดูก่อนนอนลงและดึงขึ้นแค่นี้ครับฮึบสลับไปมาข้อควรระวังนะครับระหว่างที่ทำกระดกเท้าไว้เพื่อไม่ให้มันดีดไปแบบนี้ต้องกระดกเท้าไว้ตลอดสลับไปมา
1: ไปตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับนอนลงขอ20ทีพร้อมไหมครับ
1: ดึงอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แต่กระดกปลายเท้าไว้ตลอดนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่กระดกปลายเท้าไว้อย่างที่บอกมันจะค่อยๆไหลแล้วก็ดีดออกไป
1: ครับผม
2: โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับดึงเข้าสลับ2 3ขาฝั่งละเอียดอีกฝั่งหนึ่งใช้ท้องดึงขึ้นมา4 5 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16 17 18เก่งท้องไว้ตลอด19สุดท้ายมาโอเคเยี่ยมครับค่อยๆขึ้นมาต่อไปเราจะซิทอัพแบบใช้ลูกบอลครับหยิบลูกบอลมาได้ครับเราจะขึ้นไปนั่งบนลูกบอลก่อนโอเคทรงตัวให้ดีนะครับลูกบอลเนี่ยมันจะมีการที่กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะล้มไปได้ระวังให้ดีก่อนซิทอัพนั่งก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆไถไปข้างหน้าจนหลังเราอยู่บนลูกบอลแบบนี้กางขาออกจะช่วยบาลานซ์ได้ง่ายขึ้นหน่อยขาแคบก็ได้ก็ต้องเกร็งท้องเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเราเอียงคว่ำลงไปโอเคมือแตะแค่บริเวณหูไม่ไปใช้ในการค้ำคอขึ้นมาเตรียมตัวซิทอัพ3 2 1ขึ้นมา1ขอ12ทีครับหายใจออกขึ้น2 3ขอลงสุดยืดขึ้น4ใช้กล้ามท้อง5ถ้าซิทอัพหลายคนอาจจะมีอาการปวดหลังบ้างการใช้ลูกบอลก็จะช่วยเซฟหลังนิดนึงการอีกอันนึงที่คนชอบทำคือเวลาซิทอัพชอบใช้มือเนี่ยงัดตัวเองขึ้นมาไม่ต้องถึงได้ให้แตะไว้ที่หูพอ
1: 10ครับกี่ทีครับ
2: 12อีกทีเดียวโอเคเยี่ยมมาก3ท่าเรียบร้อยท่าต่อไปครับจะเป็นท่าให้เลือก2เวอร์ชันเวอร์ชันที่อยากให้ทำจริงๆจะเรียกว่าแพลงมีทักแบบนี้นะครับและดึงเข้ามา
1: ครับ
2: ยืดออกดึงเข้ามาถ้าใครไม่ไหวค้างอยู่ที่แพลงครับโอเคลองดูครับนี่เริ่มมาให้ลูกบอลอยู่ใกล้ๆประมาณเข่าและดึงเข่ามาหาตัวดีดึงแล้วกลับออกมาโอเคเก่งท้องไว้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: 12ที่3 2ไปครับดึงเข้าดีครับใช้ท้องเยอะๆจังหวะกลับออกมาเนี่ยเก่งท้องหลังไม่แอนดีเก่งท้องดีๆครับสังเกตสะบักเล็บก็จะไม่จม
1: 6ครับ
2: ดีควบคุมได้ดีมากครับมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ค่อยๆดึงเข่าเข้ามา
1: 11ครับ
2: โอเคอีกทีเดียวโอเคพักได้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าท่าต่อไปท่านี้เน้นอีกทีหนึ่งเวลาเซตอัพให้วางไว้แถวเข่าแถวนี้ปึ๊บแล้วเวลาดึงเข้ามามันจะไหลมาอยู่ที่ข้อเท้าถ้าเซตอัพอยู่ที่ข้อเท้าเวลาไหลมาเดี๋ยวมันจะหลุดไป
1: ครับ
2: โอเคกลับมาที่อันแรกจะใช้ดัมเบลครับเป็นไงครับวันนี้ท่าชุดวันนี้4ท่า
1: ตัวช่วงหน้าท้องเยอะ2ท่า3ท่าเลยครับ
2: โอเคมีการมีจุดไหนที่รู้สึกว่าควบคุมยากเจ็บหรืออะไรไหมครับ
1: น่าจะเป็นช่วงท่าที่เป็นใช้ดัมเบลครับอาจจะมีแกว่งหน่อยแล้วก็ช่วยกางขากว้างขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับกางขากว้างขึ้นก็จะช่วยได้ครับฐานลงกว้างขึ้นก็จะบาลานซ์ได้ดีขึ้นโอเคมาดัมเบลครับวางไว้แถวใต้มือของฝั่งนี้เตรียมตัว12ที่3 2ไปสลับข้างไปมาช้าได้คอนโทรลตัวไว้ไม่ให้เอียงเก็บก้นช่วยกางขาออกหน่อยก็จะช่วยแล้วก็เก่งคล้องไว้เยอะๆสะบักจะไม่จมลงนะครับจะไม่จมไปอยู่นี้ดันขึ้นมาไว้
1: 11ครับ
2: โอเคตอบมาหยิบมินิแบนครับไว้ที่ปลายเท้าของเราจะตกปลายเท้าไว้ตลอดสามารถเพิ่มความยากเมื่อกี้จะเป็นการขึ้นลงขาข้างในจุดพื้นรอบนี้ลองแบบขาไม่อยู่ที่พื้นทั้งสองข้างลองความหนักดูแต่สำคัญคือถ้าเกิดเพิ่มความหนักปุ๊บแล้วหลังแอนเนี่ยปรับกลับมาอยู่ที่เดิมคือวางขาไว้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
2: โอเค3 2 1ไปครับดึงขึ้น1 2 3 4ข้างนึงเหยียดตรงก่อน5ดึงเข่าขึ้นมาใกล้ๆ6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 control ไว้20เป็นไงบ้างครับพอขาไม่โดนพื้น
1: ก็ท้องจะชัดขึ้นครับ
2: ใช่ไหมครับก็จะรู้สึกมากขึ้นแล้วก็จะหนักขึ้นเยอะเลยอย่างที่บอกนะครับใครที่คุมท้องไม่อยู่กลับปรับระดับลงไปอย่าให้หลังแอดโอเค

0: อไปหยิบลูกบอลมาครับเซตอัพขาข้างนึงช่วยบาลานซ์ด้วยแบบนี
1: ้อันนี้ไม่พี่ท่าอันนี้ก่อนไหม
0: อ๋อใช่ผมจะข้ามไปแล
1: ้
0: วไปซิทอัพกันก่อนขอบคุณครับเน
1: ทครับผม
0: เราจะนั่งลงก่อนนะค่อยๆสไลด์ตัวไปข้างหน้าให้หลังเราอยู่บนลูกบอลมือแตะที่หัวไว้เตรียมตัว
1: ครับ
0: 3 2ไปขึ้นมาหายใจออก1 2 3หายใจออกขึ้น4ลงสุดขึ้น5หาจังหวะหายใจ6 7 10 11อีกทีเดียวโอเคกลับเข้ามาอยู่ในท่าแทงนี่ทักแล้วครับโอเคขาข้างนึงพาดไว้อีกข้างนึงเซตอัพแบบนี้ก่อนได้ครับโอเคถ้าพร้อมค่อยเอาขาข้างนึงขึ้นไปโอเค3 2ไปครับดึงเข้ามาหาตัวไปดึงช้าๆได้ครับ2 3ตอนกลับออกไปเกงท้องไว้หลังไม่แอนแบบนี้เกงไว้ช้าสะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้เท่าไหร่ครับ
1: 10ครับ
0: โอเคอีก2ทีโอเคค่อยๆลงฟู้เป็นไงครับตอนที่2
1: พอตอนนึงแล้ว
0: โอเค
1: เนี่ยครับ
0: ใช่เพราะมันจะมีการเกร็งกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะในแต่ละท่าที่วันนี้เลือกมา
1: สองท่าสุดท้ายก็จะกล้ามเนื้อท้องต่อเนื่องเลยครับ
0: ใช่ท่ามันเหมือนจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่จริงใครที่ทำเซตนี้แล้วรู้สึกว่าท้องมันเกร็งมากสามารถนอนคว่ำนะครับยืดไว้ได้สำหรับใครที่รู้สึกว่าตะคิวมานิดๆใช้กล้ามท้องเยอะยืดไว้แบบนี้นะครับโอเคให้พักอีกแป๊บนึงเตรียมตัวเข้าแพลงเราใช้ดัมเบล
1: เหนื่อยใช้ได้นะครับเหนื่อยใช้ได้
0: ใช้ได้ครับวันนี้โอเคเตรียมตัวแพลงครับให้พักอีก10วิให้อีกแป๊บนึงแต่จริงวันนี้เป็นท่าที่ใช้ไหล่ก็ค่อนข้างเยอะในการที่จะค้ำไว้
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเลยให้มีการวอร์มไหล่เยอะหน่อยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับเก่งก้นเก่งท้องหลังไม่แอนไปเรื่อยๆถ้าใครคุมไม่ค่อยได้กางขาออกนิดนึงค่อยๆไปครับให้เอวขยับน้อย
1: ๆ11ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากหยิบมินิแบนมาครับเตรียมตัวใส่ไว้ที่ปลายเท้าครับพาดไว้กระดกปลายเท้าไว้นอนลงหาเลเวลของตัวเองจะวางขาไว้ที่พื้นหรือจะยกขึ้นก็ได้20ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ออกแรงต้านยกขึ้นมา1 2ขาฝั่งหนึ่งเหยียดตรงเหยียดขึ้นมา3เก่งท้อง4ในจังหวะที่ยกขึ้น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0: 17 18 19และโอเคเก็บได้ครับต่อมาหยิบลูกบอลทำซิทอัพครับโอเคนั่งลงค่อยๆไถไปข้างหน้าช้าๆระวังจะลื่นล้มลงไปโอเคพร้อม
1: ครับ
0: 3 2ไปครับ1สองหายใจขึ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสองที่สิบสองสุดท้ายมาโอเคเยี่ยมมากจะแบบยืดยืดยืดยืดหรือท่าเดียว
1: ครับ
0: ท่าเดียวคร
1: ับ เซตสุดท้ายครับ
0: เซตอันสุดท้ายด้วยใช่ยังตัวไอ้แพลงนีทักครับจริงๆมันแอดวานซ์ไปกว่านี้อีกได้นะมันสามารถเลือกไพค์แมนเป็นแบบยืดแขนขึ้นเป็นแบบนี้แต่ว่าอย่างครับเอาไว้ในโปรแกรมหน้าไปครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2หนึ่งดึงขาเข้ามาหนึ่งเอ็งท้องไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสะบักไม่จมลงนะเก่งไว้แปดจมลงแบบนี้เก้าดันไว้อีกนิดเดียวสิบ11มาโอเคค่อยๆวางลงครับอึเยี่ยมมากอันนี้ท่าเหมือนจะไม่เหนื่อยนะ
1: ครับพักก่อน
0: นะครับจบแล้วว
1: ันนี้ก็จะเป็นหัวไหล่กับหน้าท้องเยอะครับเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าตึงช่วง2ส่วนนี้เป็นพิเศษครับ
0: มีเจ็บหลังบ้างไหมครับระหว่างทำเซตน
1: ี้ไม่ครับแรกๆอาจจะมีนิดนึงครับเพราะว่ายังควบคุมไม่อยู่ครับ
0: ดีมากใครที่ทำแล้วรู้สึกปวดหลังอย่างที่บอกนะครับเราต้องเกรงท้องให้อยู่อาจจะแปลว่าเราเกรงท้องไม่ค่อยอยู่ก็ปรับความหนักของแต่ละท่าลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้โอเคเรามายืดกันครับเริ่มด้วยการจากนั่งก่อนช่วยคลายหลังล่างให้ก่อนครับวางมือไว้ข้างๆหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มไปด้านซ้ายครับเปิดตัวไว้3 2 1สลับข้างครับวางลงยืดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางขวาดีครับ3 2 1เราจะนอนราบไปกับพื้นครับคลายแฮมสตริงกับก้นเพื่อที่จะช่วยคลายหลังนะครับคลายตึงเราจะกอดเข่าเข้ามา1ข้างดึงเข้ามาลึกๆเลยถ้าดึงมาตรงๆแล้วไปต่อได้ดึงเข้าไปที่หัวไหล่จะยืดได้เพิ่มขึ้นเพราะมันจะติดซี่โครง3 2 1ทีนี้ออกแรงดันไปทางซ้ายกดหัวไหล่ขวาไว้แล้วหันไปทางขวาครับ3 2 1สลับข้างครับค่อยๆกอดเข่าซ้ายเข้ามาสาม สอง หนึ่งกดขาเป็นฝั่งตรงข้ามไหล่ซ้ายติดไว้แล้วหันไปทางซ้ายอีสามสองหนึ่งสุดท้ายกอดเข่าสองข้างเข้ามาหาตัวโก่งหลังได้นิดหน่อยโยกซ้ายโยกขวาใช้หลังช่วยนวดสามสองหนึ่งโอเคลุกขึ้นมานั่งครับเราจะยืดหัวไหล่กันนิดนึงประกบมือไว้ด้านหลังเหมือนมีคนดึงไปข้างหลังพร้อมกันดันขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า

0: รู้สึกยืดไหลไปเรื่อยๆ3 2 1เปิดตัวขึ้นมาไว้ครับ
1: แขนมาข้างหน้าดึงเข้ามา3 2 1อีกด้านนึงครับดึงเข้ามาไว้3 2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้ออกแรงดันไปข้างๆเบาๆ3 2 1อีกข้างนึงครับเปิดตัวขึ้นมาไว้นะออกแรงดันเบาๆไปสาม สอง หนึ่ง โอเคโปรแกรมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ
2: ครับ
1: ก็จะเป็นโปรแกรมคอร์มัสโซ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายติดต่อกันมา3วันแล้ว
2: ครับ
1: พรุ่งนี้จะพายืดพาให้ร่างกายได้พักผ่อนได้รีคัฟเวอรี่นะครับ
2: ครับ
1: ยังไงก็ติดตามกับเราในStorm Together ซีซั่น 5กันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnershipระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชทัยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐ

0: ซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเริ่มความสำคัญ ของการศึกษาวิชาการแขนงต่างๆ
1: การเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทกันเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชี

ที่พระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโน

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 นาทีนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องราชการที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอขบาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ50-80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมหากรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบสมาร์ทคิวและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟอราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอรี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพผารามวัดผังม่วงวัดบวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเนี่ยพระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: หืม
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: อืมในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อย
4: ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
4: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว

0: พี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรวกไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้นะครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละมีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็นโลคอลอินกรีเดียนของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์

0: Gastronomy เข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
1: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่ละก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้มันซิงก์กันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นแล้วทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: มมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอ่ะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟด้านไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่จะทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของ กลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านร็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับอย่างแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนึงนะครับ

่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเผาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคร้ายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมันทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งของเราเนี้ยมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3

0: ดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
0: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะค
1: ุ
0: ณ
1: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
0: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
1: ครับใช่ครับ
0: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
1: มะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
0: โอ้
1: ครับ
0: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
1: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่โอ้อันนี้คือลำไส้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
1: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
0: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
0: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
1: เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
0: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะเรามาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
1: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
0: ทำไมอะคะ
1: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
0: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
1: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
0: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมพันธ์ทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
0: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
1: ครับ
0: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะเรื่องนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
1: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้
0: โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉิน

0: หรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
1: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
1: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
1: ครับผมก็
0: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
1: ครับ
0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมุติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย
1: ่
0: างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
1: ั
0: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้น
0: ะ
1: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
1: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
0: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
1: ู
0: บบุหรี
1: ่ครับ
0: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
0: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี่
1: บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
0: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
1: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมุติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะเราลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
0: ่
1: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันมันๆอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
1: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ย มันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: แล้ววิธีสังเกตอาการล่ะคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได
1: ้ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจาก

0: ็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
1: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
0: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ครับต่อมา
0: ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
1: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
0: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
1: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือ มันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
0: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
1: ก็ไม่จำเป็นแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
0: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
1: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
0: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
1: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
0: ม
1: ีครับในบางราย
0: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
1: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
0: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
1: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
1: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
0: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
1: อันนี้
0: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
1: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
0: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
1: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
0: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
1: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
0: ้
1: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
0: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
1: 4ระยะครับ
0: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
1: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
0: ก็คือแต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
1: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้า

0: ในระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับ ค่ะทีนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเลย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย
1: ์
0: เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟคแล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟคของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
0: เรดิโอเทอราปีครับ
1: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟคเหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟคอยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกายรับ
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติอาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้อง
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปมั้ยคะ
0: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: อ้าวทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ
0: มั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
1: กลายเป็นว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้น เราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: we be the one who laugh at the end
0: น้องๆจากวุฒิมีอะไรจะบอกเขาไ
2: หม Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: Tuk-tuk, which has been the distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up, up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Frank in these frog head tuk-tuks. In the beginning, the frog head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks.That were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage. And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation.These frog head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog head tuk-tuks. Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport. However,There are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the frog head tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Drang.
0: From the video, which of the following is incorrect about the frog's head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Drang because the town is hilly.And has many small streets. B. Some people want to preserve the frog's head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The frog's head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! See you!มอวิทยานุสรณ์นะครับ Your answer is
7: Number C There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain
0: Your answer C is Correct เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า Who What or Whereเกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This province is 498 kilometers away from Bangkok with an area of 6,010 square kilometers measuring 222 kilometers in length from northTo south. Clue number two. Province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number three. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิมอวิทยาศร Your answer is
7: ระยองครับวิน
0: ระยองยังไม่ได้ครับมหาวิทยาลัยอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วสิตอบว่าน
5: นทบุรีครับ
0: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to เกาะเต่า and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largest province in southern Thailand The flower representing this province is the Canna Lily มอ.วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
8: ชุมพร
0: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
8: ความยาว200กิโลเมตร
7: แล้วก็มันมีกาแฟ
0: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
3: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 4:00 ครับ
0: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับsequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball, Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now.
3: Game sequencing นี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้งสองทีมนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองทั้งสองทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสโนปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ยสองข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอเรนเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมาออกยันซอเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโหลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจาก Dragon Ball 1984 Pikachu โปเกมอน1996นะครับมังกี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอเรนเยเกอร์ Attack on Titan นั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆบอวิทยานุสรณ์ครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับ Anything you like to tell your opponents
9: The winning is not everything but wanting to win is
0: โอเคจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
5: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
6: When it comes to Phuket many may think of the beautiful beachesBut there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Phuket buildings. The Chino Phuket style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Phuket settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style. So they hired the Chinese to build their homes according to their design.But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth reign, which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their artculture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following isIncorrect. A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. The Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today.The Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C U U จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า
10: A. A get architecture spread into Phuket due to trade with foreigners
0: ข้อ A นะ Not just yet Bouncing back to Buran and Lamluk, by default, you guys get to answer. ตอบข้อ
11: It is C.
0: อ่านให้ฟังดีๆสิ
11: During the reign of King Rama the Fifth, the Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels.
0: ข้อ 4 เป็นคำตอบที่ Correct! เกมต่อไปมูลค่า200คะแนนJust simply answer who, what, or where. That's the name of the game. The previous game, this time you could hit the buzzer whenever you want. The following are the characteristics of what folk game? Clue number one. It was a popular game among children and adults in southern Thailand. It is a two-person game with one person playing against the other. Clue number two.It is listed as an intangible cultural heritage in the folk games and sports domain by the Department of Cultural Promotion. Clue number three, the game is popular among sailors because it can be used simultaneously as martial and swim training. This folk game is usually held near the beach or over the water. Clue number four,One of the most important pieces of equipment for this sport is a long cylindrical piece of wood. เอาละสิกดแล้วพี่เต้ไม่อ่านต่อถ้าตอบผิดกลับไปที่น้องๆจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย Your answer is
11: มวยทะเล
0: ได้ไม่ได้
11: ได
0: ้ไม่ได้ได้ It's yoursDid you guys know it was Muay Thai or sea boxing? Don't worry, you guys look so tense, man. แบบยิ้มอะยิ้มสิยิ้ม พักสักครู่ We will be back after these messages. Because the next game that we're about to play, เราไปดู random กันดีกว่าครับ True or false? Now, the topic for the true or false game will be the south of Thailand.
3: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยส่งน้องอากินและโรงเรียนบุรณะลำลึกส่งน้องก้อยครับทั้งสองคนนี้จะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งน้องอากินและน้องก้อยจะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: You ready?
11: Yes.
0: All right, Goy. The following statements about the south of Thailand. True or false? Begin.Koh Samui is situated near the Gulf of Thailand and is the largest island in Surathani.
11: True.
10: True.
0: Chayamichai is a native of Surathani. When he became famous, his name was used for Chaya salted eggs.
10: True.
11: False.
0: Phanga province has an area that borders the Indian Ocean.
11: False.
10: False.
0: Sungai Kolok train station is the farthest train station from Bangkok train station.
11: True.
0: The film OK Betong was directed by Nonsi Nimitbut and is about a love story that takes place in Yala province.
11: False.
10: True.
0: Garon Beach is where tourists like to take pictures with parked airplanes or the planes that are taking off because the beach is very close to Phuket International Airport.
10: False.
11: False.
0: Tao Ru Tao National Marine Park used to be the gathering spot of pirates.
10: False. True.
0: The Thinla Sulanon Bridge in Songkhla is the longest bridge in Thailand.
10: True.
11: False.
0: The water in the Emerald Pool in Krabi comes from limestone mountains, which contains chlorine and other minerals that result in the water's turquoise color.
11: True.
10: False.
0: Chumphon River, Pattani River, and Sai Buri River flow into the Gulf of Thailand.
10: True.
11: False.
0: และผลการแข่งขัน300คะแนนนี้จะเป็นของใครครับทั้งคู่โอ้โหได้ไปพร้อมตอบเท่ากันครับคือ5คะแนนต่อ5คะแนนแต่คะแนนสะสมเยอะกว่าเลยทำให้โรงเรียนที่เข้ารอบคือบูรณะรำลึกขออนุญาตนะฮะเพื่อ for the sake of the viewers at home นะฮะเพื่อให้เราทุกคนมาดูนะฮะไอคอนที่ true เนี่ยพี่เต้ก็ปล่อยไปนะครับขออนุญาตไปที่ false แล้วกันชัยยามิตรชัยเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ภาคกลางแล้วชื่อของเขามาเกี่ยวกับไข่เค็มชัยยาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไข่เค็มชัยยาไม่ได้เกี่ยวกับชัยยามิตรชัยสะพานติรุสุรานนท์นี่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.4

0: 5กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys Please name the characters from Marvel Studios Begin
2: Iron Man Black Panther
3: Ant-Man
4: Superman
3: Doctor Strange
5: Black Widow
3: Pass
6: Pass
4: Pass
5: Iron Fist
3: Pass
6: Pass
3: Pass Superwoman
7: Pass
8: Odin
5: Wolverine
3: Black Panther
5: Pass
3: Pass
9: Pass
8: Scarlet Witch
5: Luke Cage
3: Venom
10: Hela
3: T'Challa
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก Marvel Studios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี Social Political Economic เสมอไม่ว่าจะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next round โรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะลมเลยครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอ.วิทยานุสรณ์โรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมะราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
11: So first of all I think this kind of TV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. So I really hope that I will you know applying all of these things into my daily life
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See you on the road season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่อง1 31 7 โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์ให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ย
6: You just missed him.
5: No.
6: What you did today?
5: Tanya, can you call to Pat?
4: Oh, yes. Oh, ใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: คน
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า Can you call Pat? ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: Hello.
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ Hello. Hello. Pat Alouf.You are Pat Alouf?
5: I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the directions?
7: Yeah, listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just get off and take a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าเออหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
9: เว้ยอยู่ขึ้นตรงๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยาน
4: ไว้ไห
9: น
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
5: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
10: Hello.
11: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk? A small car. Yeah, maybe it's this one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle hang, ting wai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles.
9: Yeah. The star will get the bicycle later.
10: 1 second, okay?
9: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
5: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then okay. tell him that you want to go to Phanya Chang.
5: Okay.
9: Okay.

0: So then
1: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
0: Yeah, I'm at the Panya Shang. We are waiting for you.
1: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
2: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: Okay, if you have any problem you can call this number and I will help you.
1: Okay, thank you.
3: Yeah, see you soon.
1: Bye.
4: They got it.
5: They got it. ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
6: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
7: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าเราก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสําคัญมีลักษณะสําคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
8: โอเค I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
7: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
9: But at the present we use it for take care an elephant and
10: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
9: take care elephants
7: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดม
10: ี
7: งานสำคัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
10: ้
7: ไปเข้าเฝ้าด้วย
11: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV or so because this place trained them to show Thai people that elephant or so is it
7: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
12: They are missing friends
6: โอ้ welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้จะแพ้นะครับ
2: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
8: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
6: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
13: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
5: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

ละครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่อึกกระทึกโครมดังนั้น

0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วคุณน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: so beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
2: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chance for Thai food okay
4: yeah so everyone anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis store, do you love it?
6: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the palace? Have you ever seen this store's house?
6: But maybe outside, not really. But not from the inside.
4: Mm-hmm. Okay.
6: First time, right.
4: Excited?
6: Yeah.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room. The bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I mean. Yeah.
7: TV, we got TV.
8: And coffee cup, we need one more.
7: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
9: We can fight. Now you can take it over.
7: You will lose, so I...
10: Pretty cool.
4: Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress?
4: Yeah. Okay. So I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
12: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
11: Do they have the same?
12: Is it the same room?
4: Yeah.
11: Same room?
12: Same room. Because for us, it's very close to the stairs. So,
4: So I will tell the staff again too, after.
12: Yeah.
4: This.
12: That would be great.
4: Okay.
12: So, because we're girls, and then when we change.
4: Okay.
13: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
1: เขาไม่ชอบ
13: อยากสลับกับ
1: ห้องหนูมันติดนะติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
14: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเรื่องอย่างเนี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
1: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: ไ
1: ม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่ามันแบบมันติดกับบันได
15: คนเดิน มา
0: แล้วคิดว่าจะทำไงดี
15: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูไม่แน่อาจจะได้
4: We have a problem.
7: No, stop.It's a man's room. What girls have to be girls?
4: Sorry.
3: The girls have a little bit problem.
4: Yeah. Because
3: they afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stairs.
7: Yes.
4: And she's scared. So can you switch?
3: What do you think, guys?
4: How
3: I like the room.
14: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
3: ้ Because we need space we are 3 minutes we need space
1: ตุนห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ

0: Mine's a bit smaller.
1: What
2: do you do? What are you doing?
3: เป็นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอแล้วครับน้อง

0: you maybe. Get the extra room outside on the
1: okay,
0: floor.
1: Okay, I will talk to them.
2: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อไอสโตไอสโตอิดคือเหมือนเฮ้ยไอขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
3: อ่าห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
0: แล้วยังไงฮะ
3: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
0: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
3: ห้องนู้นมี4เตียง
0: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
3: ค่ะก็เลยพอดีกัน
0: โอเคอ่ะ
4: If you scared you can sit you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกร้อนสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่าทนได้ไหมน้องตุน
6: Try again and say believe you notOkay.
4: But
6: I might be able to sleep.
4: But if he, but he be not okay. So maybe you can sleep here. But it's not.
6: It's not even if I was sleeping. It's just don't have the right feeling through the windows.
4: Oh, so how about if we cross it?
7: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
8: ใช
7: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
8: มาก
7: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
8: ศึกหนักมาก
7: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
3: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
3: ้ไม่เขาไม่โอเค
7: เ
3: ขาไม่ยอมนอน
2: ไปคุยกับเข
3: าเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
3: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
1: ก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอะไรกัน
6: We can wait to alright thank you okay that's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
7: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
8: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
7: ไปครับไปดู
8: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
4: But I think you have never seen it before. You want to go to see it?
9: No. But we are very, we are very tired.
10: I'm tired, so I will just finish and take you home.
9: They afraid of thieves.
10: What? I'm afraid too. Kitties?
9: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกันแม่
10: boy
9: you are strong
10: you are strong you can change
9: ever guys so it's too expensive for me
4: I'm sleep in a small room smaller than you
9: and cheaper
4: So why do you want this room?
10: We love the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
10: It's not a big problem.
4: No, but she just, because she's scared.
10: Who's scared?
4: Pat. Here have three beds.
10: Yes.
4: And
10: how many beds over there?
4: But yeah, okay.
10: Exactly. We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for you.
4: But you have to sacrifice.
9: Please.
11: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูอย่างเง
10: ี้ย Yeah because three person three big guys they have a three big they have a bigger room it's fine
12: Okay so next one
10: Oh, come on, don't play the gentleman card.
9: Gentleman.
10: The gentleman card, or you have to be a gentleman.
12: Sorry, Uli.
10: Yes.
12: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
10: Just... What the douchebag you are now?
12: Sorry.
9: Divorce.
12: You know, they insist so much, you know.
10: Now you're kicking in my bag.
12: What do you
10: the whole time, you, when okay. the door was closed, they said, no, we want room, I okay, don't want to give it up, and okay. now you say it.
12: Okay, we vote.
13: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเนี้ย
12: We are three, we want to stay here, raise your hand,
9: vote for woman.
12: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
13: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหเขาแบบเขา

0: ครูอ่ะแบบโหโคตรเท่อะพี่คนเนี้ยแบบ
1: please
2: please
3: yeah but
2: are you okay
1: to talk about the big bet now
4: this is not talking about the big bet
5: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ
3: ้
5: าได้อีก1โหวต
1: ต้องทอล์คกับไทโน This is not polite
5: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
6: That now Alex
2: Yeah I feel tired you know
6: He feel tired to fight with us to fight with us
2: No it's not fighting
1: Look look we don't fight
2: just tired
6: Please
1: Maybe the girls come over here and then we talk with them
7: Oh ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
1: Look I don't want to be really bad you know but I am
8: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
9: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
3: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
0: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
3: อ๋อวิ
0: คือ
3: ไม่ได้เลยนะลูก
0: ย
3: ัง
0: ไง
3: ใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone
0: everyone
3: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
0: คุณพ่อครับ
3: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
0: ่วงเวียนใหญ
3: ่กับน้องแวน
0: กับน้องแวน
3: เป็นเด็กแวน
0: เป็นเด็กแวน
3: สวยเวอร
0: ์สวยเวอร
3: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
0: ลำคอ
3: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูกตัว w ก็ละ w อะไรล
0: ู
3: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
0: everyone
3: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
0: everyone
3: อีกนิดนึงค่ะ
0: everyone
3: ดีมากค่ะ
10: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
11: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
12: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTubeฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
13: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours, right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า prepositions part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่ครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนมากจะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวก็คุณไปทำให้เขาเปียกหรอกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น two word verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ต่อไปนี่นะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะฮะเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาแล้วเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มแล้วทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun wayI'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนหนึ่งหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดเข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ
I am responsible for this project. ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นั่นเองครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถาม4 ask for แปลว่า verb to call ตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหาask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะ Hillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she is running for presidentshe's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับhit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ what are you looking for ไม่ใช่ what you find what are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my carฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทั้งที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forwardซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราด้วยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มา thank you for helping me thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ thank you for ตามด้วยverb ing หรือจะเป็น thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ thank you for the DVD thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำเลย thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today sorry for coming late นะครับ sorry for hurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับSorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างกันเลยครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับสองแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศ Sweden เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็

ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย sea คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now onจากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park

is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to to กับ of of นั่นเองครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะ

0: การป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวราษฎรจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ Yes ลูก
2: Yes
0: Yes นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไร
2: ข
0: ้
2: าว
0: ข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: Chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
2: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรครับ
2: ช
0: าชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค This morning เช้านี้ What should I have for breakfast? ครูควรจะกินอะไรดี
2: ก
0: ินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast? เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
3: กินไอ้นี่
0: โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: อันหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy นอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
2: ควรกินน้
0: ำ which one
5: กาแฟ
0: คุณค่ะ
5: ชา
0: ทีไรออคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้
3: ไม
0: ่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
4: นี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมนี่เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะคะลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
3: ้จะแปะแล้ว
0: จะแปะแล้วแต่ว่า
3: ได้รางว
0: ัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวเพิ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมาก อแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้ของแม่ตอนนี้ก็มีแปะไม่พอค่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเคStand up, please. Pose it. แปะไปนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูก

มันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังมันคืออะไรมันคืออะไร

0: คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูก
1: เจอ
0: เจอแล้วโอเคwell done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
1: yes
0: next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
2: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา what is good this what is this
2: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
2: chicken
0: ไก่ how about this corn
3: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดคอนโอเค next
2: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
2: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่า
2: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
2: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค nextซอสเสร็จคือ
2: ไส
0: ้
2: กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
2: ชอบ
0: next
2: สปาเกตตี
0: ้โอเคสปาเกตตี้ทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตี้โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
2: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่าช็อกเกตโอเคเก่งมาก next
2: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะ water แปลว่าอะไร
2: น
0: ้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น
0: ้
2: ำส
0: ้
2: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
2: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
4: ้ bubble
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
2: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง

0: ข้าวผัดอ่ะใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่อ่าใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มอ่ะโอเคอ่ะ next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลยbread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
2: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: steak steak เราทับศัพท์เลยนะคะกิน steak ชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ appleต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
2: หมดแล้วค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งอเมริกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
2: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
2: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ Teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ Teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk oh. ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
2: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
2: คุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้โห
3: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
2: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
3: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
2: ์ได้เลยครับ
3: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
2: ค่ะได้ครับเตรียมตัวครับ
3: ไหว้สวยนะคะเนี่ย
2: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ It looks super delicious
1: ผมครับ
2: ทำเองหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
2: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
1: มีแม่เป็นลูกมือครับ
3: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
2: ลองซีนาย Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
1: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
2: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
1: Follow me
2: Sureโอ้โห
1: ชิมนะครับบ้านทรงไทย
2: พูดว่า Thai style house
1: Thai style house
2: ถูกต้องครับ
1: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
3: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
2: ได้เลยครับ
3: ไปนะคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนเลยครับ
2: โอเคไปกันเลย
1: มาเลยครับ
2: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
1: โอ้กูดีเลยครับ
2: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิซแชลเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
1: snack
2: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
1: งูครับ
2: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
1: ครับ
2: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าDesert รู้หรือเปล่า Desert คือ
1: ทะเลทรายครับ
2: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
1: ไม่อร่อย
2: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessert แปลว่า
1: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
2: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดSina, I want to know, why did you start cooking food? Or why are you interested? จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
1: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
2: ซีนาย did you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
1: เคยครับ
2: ที่ไหนบ้างครับ
1: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
2: เพราะอะไรครับ
1: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบแบบมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
2: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
1: การมอบ
2: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรฮะ
1: ไร้บ้าน
2: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
1: สตรีมเกม เล่นบาสแล้วก็มีทําช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทําอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทําอาหาร
2: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทําขนมไทยไปด้วยได้มั้ยฮะ
1: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
2: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
1: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยมั้ยครับ
2: Okay, let's go.
1: เชิญเลยครับ
0: Now, teacher Greg and C9 are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชูชูครับผม
1: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
0: Can you introduce yourself?
2: ลองแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
4: Hello, my name is Pizza.
2: Oh, Pizza, so cute.
5: กี่ขวบครับ
4: 8 years old.
0: 8 years old. Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
0: Excellent, Pizza. What's your name?
6: My name is Nene. I am 10 years old.
0: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
7: My name is Kim. I'm 13 years old.
0: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
1: เปียกปูนกะทิสดครับ
0: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับปันจะหาแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุ๊กเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
0: โอเคนั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: sweet
4: sweet
0: sweet แล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
1: salt
0: เก่งมากนิดนึง salty
4: salty
0: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
4: sweet and salty
0: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
0: โอเค
1: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
0: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: salt
0: ถูกต้อง saltต่อไปครับ
1: น้ำตาลทราย white sugar ใช่ไหมคร
0: ับ ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปwhite หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
4: sugar
0: ต่อไปอันที่สามครับ
1: แป้งเท้าเยมอมครับ
0: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
1: แป้ง
0: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
1: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
0: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
4: ทาปิโอกะ
0: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
1: แป้งข้าวเจ้าครับ
0: เรียกว่า flour
1: flour
0: สีน้ำตาลครับ
4: น้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
0: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
4: coconut
0: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
4: Coconut sugar.
1: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
0: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
1: red lime
0: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
1: ะนาว
0: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
1: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
0: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
4: pandan juice
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็
4: ใบเตย
1: ใบเตยครับ
0: อันนั้นจะเรียกว่า pandan
4: panda
0: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
1: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
0: กะทิคือ
4: coconut milk
0: ถูกครับและสุดท้าย
1: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
0: ใช้คำว่า white and black sesame
4: white and black sesame
0: ส่วนผสมพร้อมทีเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
1: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทีเชอร์ครับ
0: อ๋อน่ารัก thank youแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
4: apron
0: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกพื้นด้วย
1: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
0: ผสมกันพูดว่า
4: mix
0: mix รู้ด้วย
1: คนนี้เขาเก่งคร
0: ับ เก่งมาก
1: เก่งครับผสมกันแล้วก็คั่วให้เข้ากันครับ
0: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
4: stir
1: stir พอเรา stir withแอนด์มิกซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
0: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า add
2: add ใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
7: put
2: in ก็คือใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
1: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนําแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นน่ะมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นน่ะมาทําส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
2: เป็นคําเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร
7: garnish
1: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
2: โอเค the bowl and the spoon
4: the bowl and spoon
2: ถูกต้องครับ
1: เกลือครับ salt
4: salt
2: salt salt
1: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งไทยมอมใส่เลยครับคุณคิม
2: ใช้คำว่า arrowroot flour
4: arrowroot flour
2: ถูกต้องครับ
1: น้ำตาลทรายครับ
4: white sugar
1: แล้วก็แป้งมันครับ
2: tapioca ต่อไปครับ
1: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
4: flour
1: and the last one coconut sugar
2: ถูกครับ coconut sugar
1: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
2: นวดแป้งใช้คำว่า
7: knead
2: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
1: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
2: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
1: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
6: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
1: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทําน้ํากะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
6: โอเค
1: See you ครับ
2: See you later โชคดีนะ
1: ใส่น้ําปูนใส่ให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
2: Easy does it
1: Yes
2: One more เอาอีก
1: Yes Teacher let's mix it
2: Okay let's mix it again Sure Sorry
0: Oh, it's wet now.
1: Clay.
2: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
1: Yes, ได้แล้วครับ
2: Okay, ได้แล้วนะครับ
1: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
2: ใส่มาเลยลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
7: โอเค
2: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
1: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าคร
2: ับ เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk แล้วอันนี้ก็ giant spoon
1: we will stir it
2: yes we will stir itดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
1: like
2: สลายa yummy slime
1: yes you can eat it
2: okay ช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
1: we are the best cooking team
2: that's right
1: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
6: เอาเทลงมาเลยค่อยเทให้หมดเลยพอเทแล้วก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
2: It's looking good
1: Yes
2: See you Kim Great job
7: กะทิได้แล้ว
2: Oh welcome back
1: รออยู่เลยครับ
2: แล้วทำอะไรกับกะทิ
1: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
2: ใส่เยอะแค่ไหน
1: a little bit
2: alright just a little bit ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
1: ที่เชื่อลองไหมครับ
2: อยากลองด้วยครับ
1: ร้อนนะครับระวัง
2: เป็นไงครับ
1: looking good
2: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยครับ
1: can't wait to eat it
2: I can't wait
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป yes ใส่งาลงไปครับ
2: ถูกต้องครับว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับเป็นไง
1: ครับสดเป๊ะโอ้โย
7: โอ้โย
1: โอ้โหสดเป๊ะ
7: โอ้ใ
1: ช่เ
7: ย้ I don't know how to do it
2: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าครับเกี่ยว
6: โซ delicious.
2: อร่อยมาก Pizza
5: delicious.
2: Kim ha
7: delicious.
2: Sinai
1: oh delicious 100 by 100.
2: So super delicious. อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
2: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรถไฟ
4: ไปโบ
2: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
2: เด็กๆลองพูดด้วยนะ
7: rice
1: ซอสปรุง
4: sauce
1: ไข
2: ่
4: egg
1: หมู
4: พอก
1: หอมใหญ
2: ่ onion
1: กระเทียม
4: garlic
1: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
2: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
2: ออยล์
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
2: Be careful ทักบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กาลิกนะครับ
2: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเทียม
2: ว้าว yeah it smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
2: all rightprofessional
7: yes
2: yeah onions
1: yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
2: โอเค
7: I'm so hungry
2: me too
1: ได้กินแน่นอน
2: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
2: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อกินข้าวมากินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
7: this is a cucumber
2: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช่คำว่า spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
2: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับ
2: ว้าว
1: น้องๆเอาเลย
2: ครับ
1: กินเลยครับ
2: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing เก่งมากแล้วพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: sweet
2: เปรี้ยว sour น้องคิมครับเผ็ด
7: spicy
2: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
2: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
8: เอาข้าวมาให้ครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สไตล์คนฝรั่งอเมริกันแบบทีเชอร์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give arm?
2: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
2: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ที่จะเกิดหลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดหนึ่งครับแล้ววันนี้ที่จะก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปังเบรดแล้วก็นมสดหรือว่า milk oh, ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
2: oh, แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
2: คุณแม่สวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีครับโอ้โห
3: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
2: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
3: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
2: ์ได้เลยครับ
3: อ้าวพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
2: ได้ครับเตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทําบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ It looks super delicious
2: โอ้ผมครับ
1: ทําเองหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้ผมทําเองหมดเลยครับ
1: ทําทั้งหมดทําเองด้วยเลยครับ
2: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะทีเชอร์พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซีนาย Can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
2: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับทีเชอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
2: Follow me
1: sureโอ้โห
2: ถึงแล้วครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
2: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
2: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
2: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนเลยครับ
1: โอเคไปกันเลย
2: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
2: โอ้กูดีเลยครับ
1: โอเคแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิซ challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
2: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
2: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
2: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่าdesert รู้หรือเปล่า desert คือ
2: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
2: ไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessert แปลว่า
2: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
2: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนาย did you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
2: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
2: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบแบบมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
2: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
2: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
2: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทําอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทําอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทําขนมไทยไปด้วยได้มั้ยครับ
2: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
2: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
2: เชิญเลยครับ
1: Now, teacher Greg and C9 are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชูชูครับผม
2: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
1: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
3: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
2: กี่ขวบครับ กี่ขวบครับ
3: 8 years old.
1: 8 years old. Nice to meet you.
3: Nice to meet you too.
1: Excellent. Pizza, what's your name?
4: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
5: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
2: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับฟันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จุ๊กเองไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
2: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
1: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: sweet
5: sweet
1: sweetแล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
2: salt
1: เก่งมากนิดนึง salty
5: salty
1: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
5: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
1: โอเค
2: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
1: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะ
5: salt
1: ถูกต้อง salt ต่อไปครับ
2: น้ำตาลทราย white sugar ใช่ไหมครับ
1: ใช้คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไป white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
5: sugar
1: ต่อไปอันที่สามฮะ
2: แป้งเทาเยมอมครับ
1: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
2: แป้ง
1: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
2: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
1: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
5: ทาปิโอกะ
1: เก่งมากแล้วอันนี้นะครับ
2: แป้งข้าวเจ้าครับ
1: เรียกว่า flour
2: flour
1: สีน้ำตาลครับ
5: น้ำตาลปี๊บ
2: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
1: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
5: coconut
1: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
5: Coconut sugar.
2: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
1: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
2: red lime
1: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
2: ะนาว
1: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
2: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
1: น้ำใบเตยก็คือ pandan juicep
2: andan
1: juice
2: ถูกต้องอันนี้ก็
5: ใบเตย
2: ครับ
1: อันนั้นจะเรียกว่า pandan
5: pandan
1: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
2: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
1: กะทิคือ
3: coconut milk
1: ถูกครับและสุดท้าย
2: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
1: ใช้คำว่า white and black sesame
5: white and black sesame
1: ส่วนผสมพร้อมทีเทรก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
2: ใส่ผักของทิชเชอร์ครับ
1: น่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron
5: apron
1: ใส่เลยนะครับเดี๋ยวแจกเพื่อนด้วย
2: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
1: ผสมกันพูดว่า
5: mix
1: รู้ด้วย
2: คนนี้เขาเก่งครับ
1: เก่งมาก
2: เก่งครับผสมกันแล้วก็ควรแห้งเข้ากันครับ
1: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
2: พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
1: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า
2: add
1: ใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in ก็คือ
2: ใส่ลงไป
1: ใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
2: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปคนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นน่ะมันจะใช้เวลานานมากซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นน่ะมาทําส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานี่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
1: เป็นคําเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร
5: garnish
2: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทําน้ํากะทิส่วนพวกผมก็ควรแป้งทําแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
1: โอเค the bowl and the spoon
5: the bowl and spoon
1: ถูกต้องครับ
2: เกลือครับ salt
5: salt
1: salt salt
2: ลงให้มันเลยต่อไปแป้งเทาเยมอมใส่เลยครับคุณคิม
1: ใช้คำว่า arrowroot flour
5: arrowroot flour
1: ถูกต้องครับ
2: น้ำตาลทรายครับ
1: white sugar
5: white sugar
2: แล้วก็แป้งมันครับ
1: tapioca
2: Tapioca.
1: ต่อไปครับ
2: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
1: Flour
5: Flour
2: And the last one Coconut sugar
1: ถูกครับ Coconut sugar
2: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
1: นวดแป้งใช้คำว่า
5: knead
1: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
2: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
1: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
4: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกิน
2: ฟังเตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
4: โอเค
2: See you ครับ
1: See you later โชคดีนะ
2: ใส่น้ำปูนใสให้ผมนะครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมด
1: Easy does it
2: Yes
1: One more เอาอีก
2: Yes Teacher Let's mix it
1: Okay Let's mix it again Sure
2: Ooh.
1: Sorry
6: Oh, it's wet now.
2: Clay.
6: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
2: Yes, ได้นะครับ
6: Okay, ได้แล้วนะครับ
2: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
6: ใส่มาเลยลงมาเลยครับ
1: โอ้ได้กลิ่นด้วยนะครับหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
2: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกรองให้ครับ
4: โอเค
1: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
2: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าคร
1: ับ เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
4: whisk
1: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
2: giant spoon we will stir it
1: yes we will stir itโอ้ดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
2: like
1: สลายa yummy slime
2: yes you can eat it
1: okay ช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
2: we are the best cooking team
1: that's right
2: เราจะพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
4: เอาเทลงมาเลยค่อยเทให้หมดเลยพอเทแล้วก็ไม่แป้งก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันนี่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
1: It's looking good
2: Yes
1: See you next time Great job
7: ก็ได้แล้ว
1: Oh, wow. welcome back.
2: Huh? And... รออยู่เลยครับ
1: แล้วทำอะไรกับกะทิ
2: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
1: ใส่เยอะแค่ไหน
2: a little bit
1: All right, just a little bit ก็ใส่นิดนึงไม่ได้มากครับ
2: ที่เชื่อลองไหมครับ
1: อยากลองด้วยครับ
2: รอนะครับระวัง
1: เป็นไงครับ
2: looking good
1: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
2: Can't wait to eat it
1: I can't wait
2: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งาลงไปครับ
1: ถูกต้องฮะว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับโอ้เป็นไง
2: ฮะสุดปิ๊งโอ้โย
4: โอ้โย
2: โอ้โหทุกคนสุดปิ๊ง
4: โอ้ใส่เล
2: ยเ
4: ย้ I don't know how to do it
1: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
4: อ so delicious
1: อร่อยมากพิซซ่า
3: delicious
1: คิมฮะ
4: delicious
1: ซีไน
2: oh delicious 100 by 100
1: so super delicious อร่อยที่สุดในโลก
2: ของหวานเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราไปทำของคาวกันครับ
1: เมนูอะไรครับ
2: ข้าวผัดรถไฟไปโบ
1: แล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ข้าว
1: เด็กๆลองพูดด้วยนะ rice
4: rice
2: ซอสปรุง
1: sauce

0: ไข
1: ่เอก
0: หมู
2: พ
0: วกหอมใหญ
3: ่อันเนีย
0: นโอเนียนกระเทียม
3: garlic
0: แล้วก็ผักต่างๆนะครับ
3: vegetable
0: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับ

0: ทางบ้านนะครับระวังตัวเองแคร์ฟูล
1: กาลิกนะครับ
0: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเทียม
0: ว้าว yeah smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
0: all right professional
2: yes
0: yeah onions
1: yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
0: okay
2: I'm so hungry
0: me too
1: ได้กินแน่นอน
0: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
0: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่าจอนี่ the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
2: this is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช่ come on spring onion
2: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อจะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
0: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับน้องๆเอาเลยคร
0: ับ
1: กินเลยครับ
0: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
3: it looks appetizing
0: เก่งมากเราพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: sweet
3: sweet
0: เปรี้ยว sour
3: sour
0: น้องคิมครับเผ็ด
2: spicy
0: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
0: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of meeting Sinai and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A sugar B lemonade C vinegar ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C vinegar ซึ่งคำว่า vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับ
4: เอาข้าวมาให้ครับ
1: ครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่าง

0: ฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้เสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอิคิไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการให้สำเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2เด็กๆของเราได้ติดตามพฤติกรรมการเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่น1นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The Speech Season 1ค่ะเชิญเลยลูก
1: ตั้งแต่จบลงมาจากซีซั่น1นะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทำวิดีโอเพิ่มโพสต์ลง Facebook เพิ่มลง YouTube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออร์แกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์สปีกเกอร์มั้ยแล้วขอไปช่วยพูดได้มั้ยแล้วหลายครั้งนะครับเราก็จะได้คำตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทำให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องเช่นสมมุติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนครั้งนึงเนี่ยผมไปเจอออร์แกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึ่งชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับแล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทำให้ผมดีที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมขึ้นพูดอีเวนต์แรกกล้าๆกลัวๆมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจเดินออกไปถือไมค์พูดหลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมันแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายอะครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขา reject เรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายอะครับมันทำให้เราได้ประโยคหนึ่งมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทำได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทำได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็กๆตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้ว ไปถึงแคนดูคือตอนที่เราพูดสปีชแรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูดสปีชที่2สปีชที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั้นคือแคนดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละและนี่ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึกไปเรื่อยๆจนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสต์สปีกเกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับวู้วู้วู้ว
0: ู้โหนี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โหครูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่น1จากเด็กคนนึงที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเห็นวันนี้ใช่มั้ยคะมันถูกไปหมดเลยอ่ะจังหวะจากโคนี่เกิดจากการฝึกซ้ำทำซ้ำนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทำมันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสอะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ได้รอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะโลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมาก
1: ๆก็วันนี้มาก็กล้าๆกลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันปะติดปะต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่น1มาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปปะติดปะต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็มากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็ flow มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทำได้แล้วเราทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอกคือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คคือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes หรือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ
0: และคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่น2ค่ะสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากำลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนำไปสานต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะนิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูก
2: กังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะกังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทำมันสำเร็จแล้วตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆทำหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทำอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทำตอนดีดกีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะค่ะคือ อาจารย์เขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราจะทำอาชีพอะไรในโตแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิทย์คณิตค่ะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิทย์คณิตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มานั่งทำเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทำอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังหันเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทำหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยหนูอ่ะชอบที่ได้คุยกับ

0: คนอื่นได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าวว่าไอ้การวิ่งเนี่ยแบบขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผาดหนูชอบวิ่งผาดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เรียน English Program ค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า Communicate ก็ขึ้น Communication Art หรือว่านิเทศศาสตร์ว่านิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกันก็เลยมองย้อนกลับไปตอนป.5ค่ะไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลังกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยค่ะวันนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะกังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เป็นต้นมาแล้วตอนม.4 ค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายศิลป์ภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของม.2 ประสานมิตรก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปม.5 กังก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม.6กังก็ได้มาออดิชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประหม่าตั้งแต่ EP แรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังหันจะดุนะก็แบบหน้าประหม่าตลอดเลยแต่ก็พอได้ทำอิคิไกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรได้ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหารายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ยกังรู้สึกว่ากังชอบการพูดทำได้ดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วอะทำไมเราไม่ทำให้มันได้ดีไปเลยล่ะแล้วสมมติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนูอะชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่าเออมันทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ยคนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็เฮ้ยมันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพ่อทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ยแล้วสาขาที่รับอะก็คือวาทานิเทศspeech เลยอะ speech communication art ซึ่งมันตรงกับเดอะสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนูแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนอยู่ที่จุฬามาโดยตลอดอะค่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกรดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีชอะเป็นรายการที่สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็ passion เป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Art ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบแพชชั่นไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันใช่อ่ะค่ะพอมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอ่ะมันก็ออกมาดีอ่ะหนูก็ติดหนูดีใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทะนิเทศจุฬาแล้วทั้งบ้านก็กรี๊ดอ้ามันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการ The Speed มากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะ มันมีความสุขมากๆเลยค่ะกังหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ำให้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขารู้จักการที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยๆเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทำแล้วพอเขาเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆคว้างๆเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะเพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิตกับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะเพราะวันนึงที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ำให้ได้3ลิตรแล้วเราทำได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small winsเมื่อเราได้ small wins บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทำเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ทีนี้พอพูดถึงคำว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคำถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยได้ยินคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะเฟกนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหนังสือแท็บลอยด์ต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไงเพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดภาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผลหลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ำๆค่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปีที่เขาทำมาใน63ประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะ45%เกินครึ่งนะคะเกินครึ่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงินครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลำบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทำอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้แล้วทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคำถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมติครูง้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับครูนี่แต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะวันหนึ่งค่ะต ่อให้เราทำสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราเราเห็นนะฮะหลายครั้งที่สื่อนำเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะหน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ1สร้างความบันเทิง2ให้ความรู้และ3ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้อยอยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสรรค์ออกไปอยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบนี้มันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้อย่างแท้จริงครูฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อหลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสารที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: เอาจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังค่ะก็ว้าวรู้สึกดีมากค่ะที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเด็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะค่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมพ์อะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดเนี้ยเราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไป
1: วันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซั่น1 2แล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซั่น3มีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทำให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับเพื่อนๆของเขาน้องๆรุ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัสเนี่ยโอ้โหเราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิชชูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์นะฮะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อแมสมีเดียแล้วมาเป็นสื่อหลักสื่อใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ยโอ้น้องบี้เดอะสการ์เนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซั่นของการโค้ช The Speech ซีซั่นนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมค ัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการนะคะ

0: พอหลังจากจบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาว่าไปเข้า KU Band
1: นนทรีกำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม
2: ่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าไฟเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ไฟเท้า
3: เรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แล้ว
4: ผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติ

ติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั่นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้

ริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fightในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip c l i p เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht การเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีภ

จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะ

ุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Everybody
1: welcome to
0: English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไร
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้ว
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired 2พยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza โซที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า grab ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว g ตัว r แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: ถ้าเราเสียงสั้นๆชีสเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
3: oh, Would you like extra cheese
5: Pepperoni extra cheese thin crust okay
3: Okay crust
4: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบางเปปเปอโรนี่เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have a large or regular
3: regular
4: คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
3: oh we have both sizes
5: so I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ we have special offer buy one get one free
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir. What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates. Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อะไรมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและBlue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: โอเค I will deliver it to you within 30 minutes
4: ดี
3: ไปละ
4: ครับ
3: Sir Your pizza
5: Hello you're too late
3: ผสมพิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงอ่ะคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: how much does it cost
3: buy one get one free special offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: right. ครับ
5: thank you all right
3: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
5: what small money what?
6: small bank
5: what small bank
3: พี่ small notes
6: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
3: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
6: ่
3: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
6: อ๋อเหรอครับ
3: เข้าใจไหมคร
6: ับ sir you have any small note
5: I'm sorry but I don't
6: have some change
3: พี่พี่จะพูดอะไรอ
6: ่
3: ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
3: พี่ครับสิ่งแรกนะครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเลยใช้ change ต้องบอก I don't have any change
6: I don't have any change
5: well I'm sorry I don't have any change either
3: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์กันนะครับพี
6: ่เออจะทำไงล่ะครับ
3: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change
3: okay
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Quiz Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า True ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
2: น้องๆคะมารู้จักคำว่า True กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือ

0: คำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
1: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
0: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
0: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: The evening before attacking Chantaburi
3: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
2: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
3: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลกล้า
2: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
3: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
2: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
3: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได้
4: So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control,
5: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
4: he has enough manpower and resources to build himself an army and a navy to regain Siam's lost sovereignty.
5: แล้วพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
4: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
5: ง่ายกว่าเยอะ
4: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
5: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
4: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
5: ฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
6: ถูกต้องครับ and I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่วันนี้ครับพี่
7: สวัสดีครับ
6: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
7: ครับได้ครับได้ครับ
6: ขอบคุณ
7: เชิญเลยครับ
6: เชิญเลยครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
8: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
6: So these are the basic tools needed in order to build battleships
5: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
6: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
8: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
6: so that's 100 battleships within 3 months
5: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
6: ซ้อมยังไงเหรอ
5: เนี่ย a drill
6: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่านโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
8: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
6: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดดาวเส้นใช่ไหม
8: ครับ
6: alright so we got drills and your building equipments and all
8: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได
6: ้ Do you still have the original ships back then
5: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหมฮะ
6: แบบดั้งเดิมเลย
8: ยังมีครับยังมี
6: มาดูได้ไหมพี
8: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
6: โอ้โหใช่เลย
8: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
6: Chinese vessel บ้านี
9: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
6: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกับอายุมานี้

0: เอาแล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
1: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
2: Back in the old days this used to be a canal
3: local peopleThey put up walls around it. เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
4: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลยพี่เล็กคร
5: ับ And if you guys want to come to this shipyard museum
3: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
5: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
5: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
3: มาเจอพี่เล็กเขาได้
5: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
0: อยู่ประจำครับผม
5: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละ
0: ส
5: วัสดีครับพี่ครับ
6: สวัสดีครับกันบ้างครับน้องจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough and power and resources to build himself an army เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีคะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะ Is the water hot enough น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't drive fast ใช้อะไรดีคะระหว่าง too หรือ enoughใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า too นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterdayใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ too นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to knowช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ วันนี้ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
7: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยม เห็นไหมคะน้องๆใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning I'm starving now ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
8: คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
9: รถไฟฟ้า
8: ค่ะ
9: 100%
8: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
9: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
8: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์ค่ะจะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
9: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
8: ใช่
9: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
8: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
9: เรือ
8: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกเนี่ยค่ะครอบอยู่ชั้น
10: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
9: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
8: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
9: แล้วเรื่องการชาร์จ
8: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
9: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
8: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
10: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
8: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
10: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
9: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
8: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วย ฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย

0: 23สตางค
1: ์เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คําว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวๆๆหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลย
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เรา
1: เปลี่ยนไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถ
0: ใช่
1: แล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: มีหัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมไม
0: ่ปลอดภัยค่ะ
1: ไม่มีการ
0: ไม่มีค่ะค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he worksfor a company that manufactures car parts แปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its firstmanufacturing based in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
2: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of the cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: To ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่ณัฐกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น. 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้อง

0: สน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes the shortages of all of those materials.

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์กลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและ

0: ศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
1: ้ People have to try this to like I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้อง

0: พร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is needle
1: N-E-D-N-O
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
3: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is exercise
3: e e x e r c i s e
2: okay your answer is correct congratulations good job
0: มีคำตอบนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
3: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
3: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
4: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is award
3: A-W-A-R-E
2: Okay, your answer is Correct! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Bike Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
5: 50-50ดีกว่า
0: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is mystery
3: m y s t e r y
2: your answer is correct congratulations
0: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
6: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
6: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
6: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
6: G A L L E R Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้ดีแล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
2: Your word is delivery.
6: D E L I B R A R Y ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
2: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D E L I V E R Y
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข
7: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
7: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is honor
7: o r a n g e
2: incorrect I'm so sorry the correct way to spell honor is h o n o r you spelled orange they sound similar
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
8: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
8: Okay.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
8: F O R M U L A, right?
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Oh, Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
8: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
0: Professor, is that a correct sentence?
2: That is a correct sentence.
0: It's a very long sentence.
2: It's a good sentence.
0: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ไมค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมรับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
9: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
10: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
10: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
10: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะ

0: หมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะ5
1: 5
0: 5น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
2: เบอร์5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House
1: yeah
0: ดีใจ House แปลว่า
2: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
2: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now door
2: d o o r
3: window
2: w i n d o w
3: floor
2: f l o o r
3: roof
2: r o o f
3: fence
2: f e n c h
3: fence
2: pass
3: garage
2: again please
3: garage
2: pass
3: backyard
2: pass
3: garden
2: g a r d e n
3: mailbox
2: m a i l b o x
3: kitchen
2: k i t c h e n
3: fence
2: f e c h
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
3: The correct way to spell fence is f e n c e
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
3: The correct way to spell garage is G A R A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้อนไปต่อได้เลยน้องเที่ยวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: let's play spelling
3: we will start now pepper
2: pass
3: kale
2: pass
3: bean
2: b e a n
3: Taro.
2: Pass.
3: Ginger.
2: Pass.
3: Cabbage.
2: Pass.
3: Pumpkin.
2: Pass.
3: Sprouts.
2: Pass.
3: Baby corn.
2: Pass.
3: Mushroom.
2: M-U-S-H-R-O-O-M.
3: Pepper.
2: Pass.
3: Kale.
2: Pass.
3: Taro.
2: Pass.
3: Ginger.
2: G I N G L E.
3: Ginger.
2: Pop.
3: Cabbage.
2: Pop.
3: Pumpkin.
2: P U M P I N
3: Okay.
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
3: The correct way to spell pumpkin is P U M P K I N.
0: Pumpkin. นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
3: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
3: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำร่วมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: เต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้กองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไรFamily คือ
4: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling

0: start now. Sun.
1: S-U-N. S-O-N.
0: Aunt.
1: A-U-N-T.
0: Sister.
1: S-I-S-T-E-R.
0: Father.
1: F-A-T-H-E-R.
0: Mother.
1: M-O-T-H-E-R.
0: Uncle.
1: N-U-N-C-L-E.
0: Brother.
1: B-R-O-T-H-E-R.
0: Nephew.
1: N-E-P-H-E-W.
0: Cousin.
1: C-O-U-S-I-N.
0: Grandfather.
1: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
0: Oh! Mot Lao, congratulations!
2: ของเพื่อนๆ เป็น19คำค่ะเก่งมากเลยเย้เต็มหน้าค่ะที่ไปซ้อมเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วหมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
2: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: let's play spelling
0: we will start now cute
3: c u t e
0: Smart.
3: S-M-A-T-E.
0: Smart.
3: S-M-A-T.
0: Smart.
3: S-M-A-R-T.
0: Long.
3: L-O-N-G.
0: Ugly.
3: U-G-L-Y.
0: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
0: Nice.
3: N-I-C-E.
0: Genius.
3: Pass.
0: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F D-T-Y F-U-L
0: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
2: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปหา Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
0: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
2: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
0: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเพี้ยนกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
2: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: month oh god no
2: why oh god no ทำไมคะทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
2: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แต่ก็โอเคได้
2: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ let's play spelling
0: we will start now May
5: M A Y
0: June
5: J N E
0: July
5: J U L Y
0: April
5: A P R I L
0: August
5: A U G U S T
0: October
5: O-C-T-O-B-E-R
0: November
5: N-O-V-E-M-B-E-R
0: September
5: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
0: September
5: S-E-P-T-E-M-B-E-R
0: January
5: J-A-N-U-A-R-Y
0: February
5: F-E-B-R-U-A-R-Y
0: Perfect
5: P-E-R-F-E-C-T... What?
0: No, I mean you did a perfect job!
2: Yeah! Congratulations! เกี่ยวมากเลยน้องพลอยไฮไฟฟ์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไป

0: และในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดนี้เราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
1: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because it is

0: เลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
1: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
2: The Sec Reversal Technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified plants. The neo female was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater plants to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกอะแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ย

0: มาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงครับ
1: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือ molecular gastronomy เข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
0: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลย อย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

ั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: มมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูบีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอ่ะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆครับคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู
2: ่สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนางกูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่จะทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์

ข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องพุทธศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อมันก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำยังมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเอง

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์ Leg to Earth นำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านร็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับร็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับอย่างแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับ

ซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็น gastronomy เนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่า gastronomy ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ย gastronomy เนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหาร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจนเอฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: หลังจากที่เราออกกำลังกายกันมา3วันต่อเนื่องแล้ว Push Pull Core Muscle วันนี้ก็จะพาทำ Stretchingแล้วก็มีการหายใจพวก recovery
1: ครับ
0: เป็นวันที่ได้พักหน่อย
1: ครับอ
0: าจจะมีแบบ work out นิดนึงแต่ไม่หนักครับวันนี้เน้นเรื่องยืด
1: ครับผมดีเลยครับเพราะว่าเราเบิร์นกันมา3วันแล้วติดแล้ว
0: ใช่ครับ3วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ก็จะพยายามใส่ท่าเข้าไปแต่ว่าอย่างที่จะคอยเน้นย้ำอยากให้ทุกคนเลือกเลเวลที่เข้ากับตัวเองได้ที่พร้อมที่ทำกับเราได้ในทุกๆวันตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มจากนั่งครับวันนี้เป็น recovery day จะนั่งขัดสมาธินะครับหาจุดที่เราโอเคเราจะเริ่มหายใจเพื่อผ่อนคลายก่อนหายใจโดยมือนึงอยู่ที่ท้องอีกมือนึงอยู่ที่อกนะครับหายใจเข้าลึกๆโดยที่ให้ขยับแค่ที่ท้องสัก5ถึง10ลมหายใจเรามาดูกันยืดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอยู่กับลมหายใจตัวเองจะหลับตาลงก็ได้ครับลองเอามือค่อยๆมาวางไว้แถวเอวเรานะครับมืออยู่ที่บริเวณท้องนิ้วโป้งอยู่ที่ด้านหลังเวลาหายใจเข้าให้เราเป็นเหมือนลูกโป่งคือลมเข้าไปแล้วดันไปถึงด้านหลังออกเข้าออกอันนี้จะเป็นการหายใจที่ถูกต้องโดยใช้ลมกระบังลมเข้าลึกๆหายใจยาวขอให้สัก 3-4 ลมหายใจครับการหายใจลึกๆยาวๆก็เป็นการผ่อนคลายหรือคอมเนิร์ฟซิสเต็มของเราลงได้นะครับถ้าเราสังเกตเวลาเราตื่นเต้น

0: โมโหเราโกรธเราจะหายใจเร็วใช่ไหมครับในทางกลับกันเวลาเรารู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิหรือว่ารู้สึกคอมเนี่ยเราจะหายใจช้าเพราะฉะนั้นเวลาระหว่างวันถ้าเรารู้สึกโมโหหรือตื่นเต้นเราลองบอกตัวเองให้หายใจช้าลงแล้วระบบประสาทเราจะค่อนๆผ่อนคลายลงนิดนึงขออีกทีเดียวหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนคลายลงโอเคค่อยๆลืมตาขึ้นมาครับต่อมาเราจะมาเริ่มจากคอลงไปเราจะเป็นการหมุนไปทางขวาหมุนช้าๆนะครับกดลงยืดตัวไว้หลังไม่งอตัวไม่ค่อมลงห่อนะครับ2 1อีกข้างนึงครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับโอเคกลับขึ้นมามองตรงหันไปทางซ้ายหันไปจนสุดรู้สึกยืดหันไปทางขวาซ้ายทางขวาทีนี้เราจะเป็นหันไปทางซ้ายและใช้มือค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ของตัวเองไหล่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ยกขึ้นมานะครับและปล่อยกลับมาหันไปทางขวาค่อยๆดึงเข้าไปที่รักแร้ตัวเองยืดตัวไว้ยืดคอด้านหลังและปล่อยกลับมาโอเคนี่ก็เป็นการคลายคอเสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ต่อจับที่หัวไหล่ตัวเองหมุนกว้างๆช้าๆนะครับวันนี้เราจะเน้นแบบค่อยๆไปเป็นการยืดอันนี้ไม่ได้อบอุ่นร่างกายเพื่อวอร์มอัพไม่ได้วอร์มอัพเพื่อเวิร์กเอาท์แล้วจะเป็นแบบวันสเตรทชิ่งค่อยๆดูร่างกายเราว่าจุดไหนที่มันตึงค้างตรงนั้นไว้ได้นิดนึงโอเคแล้วกลับไปด้านหน้าครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆช้าๆได้พยายามดูลมหายใจให้ช้าๆลึกๆอีกทีเดียวโอเคไล่มาที่ข้อมือครับชูมือไปข้างหน้ากำนิ้วโป้งตัวเองแบบนี้แล้วค่อยๆกดไปข้างหน้ากลับมาที่เดิม1ครับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกด2อาจจะรู้สึกยืดบริเวณนี้กลับขึ้นมา3ซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดที่ถ้าใครเล่นมือถือก็จะตึงบริเวณนี้ได้บ้างนะครับท่านี้ก็จะช่วยยืดได้ดี4กลับขึ้นดันไปข้างหน้า5 6 7และ8นี้เราจะกระดกฝ่ามือขึ้นแล้วก็เป็นการหมุนคลายและหมุนกลับครับผ่อนคลายโอเคแล้ววางลงได้ครับเสร็จแล้วเราจะมากันที่หัวไหล่เพิ่มขึ้นครับยื่นแขนไปด้านหน้าค่อยๆจับและดึงไปด้านข้างครับค้างไว้ครับรู้สึกคลายที่ไหล่บนด้านหลังบริเวณนี้3 2 1อีกข้างนึงครับยืดไปข้างหน้า
1: ดึงมาสามสองหนึ่ง
0: เสร็จแล้วไตรเซปครับจับไปที่ศอกดันขึ้นดันไปข้างหลังไม่ได้กดเข้าหาตัวเองแบบนี้นะเป็นการดันไปข้างหลังเปิดขึ้นรู้สึกคลายที่ไตรเซปหรือต้นแขนด้านหลังเปิดตัวขึ้นสามสองหนึ่งวางลงครับคลายนิดนึงอีกข้างนึงครับจับที่ข้อศอกค่อยๆดันเปิดไปด้านหลัง3
1: 2 1
0: โอเควางลงเราจะมาคลายบริเวณหลังบนกันบ้างเราจะมือหงายไปข้างหน้าจะควยกันแบบนี้พับขึ้นพับขึ้นหันเข้ามาแบบประกบกันโอเคเสร็จแล้วเราจะค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังด้านบนกดลงดันขึ้นหาจุดที่มันตึงบริเวณหลังเราจริงๆแล้วค้างไว้ได้โกงล้าง3 2 1โอเคถ้าเกิดใครแขนซ้ายอยู่ด้านบนต่อไปไปอยู่ด้านล่างบ้างควายกันเสร็จปุ๊บพับขึ้นแล้วก็ควายหากันแบบนี้นะครับค่อยๆดันมันไปข้างหน้ารู้สึกยืดหลังกดลงกดไหล่ขึ้นหาจุดที่ยืดหลังด้านบน3 2 1โอเคเรามายืดอกครับประกบฝ่ามือไว้ด้านหลังยืดไปด้านหน้าพร้อมกับเหมือนมีคนดึงแขนไปด้านหลังค้างไว้ที่ตรงนี้3 2 1หัวไหล่อีกนิดนึงครับเปิดไหล่ขึ้นมาไว้ศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันไม่ได้อยู่แบบนี้เปิดขึ้นไว้หายใจออกค่อยๆยืดขึ้นยืดสุดแขนชิดหูและลงขอ5ทีหายใจเข้าหายใจออก2เข้า
1: ออก34
0: สุดท้ายครับ5โอเคผ่อนคลายคลายนิดนึงตรงไหล่นะครับต่อมานั่งขัดสมาธิเสร็จปุ๊บมือขวาจับไปที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไปด้านหลังเราจะค่อยๆหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆมองไปด้านหลังทวิสต์ไปเท่าที่เราไหวใช้มือดันให้ตัวเองยืดตรงมือที่อยู่ด้านหลังดันพื้นยืดตัวเองไว้3 2 1โอเคกลับมาที่เดิมครับอีกข้างหนึ่งมือซ้ายแตะหัวเข่าขวามือขวาไปอยู่ด้านหลังหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดมองไปข้างหลังถ้าใครอยู่ของแบบนี้ใช้มือขวาออกแรงดันไปที่พื้นยืดตัวขึ้นหายใจต่อเนื่อง3 2 1โอเคนั่งให้เท้าซ้ายขัดขึ้นมาอยู่บนเท้าขวาในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆไต่มือไปด้านหน้า
1: เท่าที่เราไปไหวสึกผ่อนคลาย3 2 1ค่อยๆกลับมาครับ
0: ทีนี้เท้าขวาทับเท้าซ้ายบ้างนะครับยืดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆโน้มลงไป
1: สอง
0: 1โอเคกลับขึ้นมาครับเราจะทำท่าบัตเตอร์ฟลายบ้างอันนี้นะครับประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันมือจับบริเวณปลายเท้าและดึงเข้ามาหาตัวใกล้ๆครับอันนี้เราจะไปแบบช้าๆไม่ได้เป็นการวอร์มเราจะไปช้าๆหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกค่อยๆดันลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าพับ5ทีหายใจออกลง2เข้าออก3เปิดตัวไว้4ออกแรงกดที่รู้สึกยืดต้นขาด้านใน

และผับโลกโอเคด้านข้างกันบ้างวางมือไว้ด้านข้างครับหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเอียงไปด้านข้างหัวเข่าฝั่งตรงข้ามกดพยายามกดไว้กับพื้นยืดที่เราไปได้ระหว่างที่ไปเปิดอกขึ้นไปหาเพดานโน้มลงไปเท่าที่เราไหวเราจะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งขวา3 2หนึ่งค่อยๆขึ้นมาครับอีกข้างหนึ่งครับฝั่งขวาวางมือขวาลงมือซ้ายยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆทิ้งตัวไปทางขวาครับเหมือนเดิมกดหัวซ้ายไว้ที่พื้นอกพยายามเปิดขึ้นไปหาเพดานลงไปเท่าที่เราไหวจะรู้สึกยืดลงไปถึงหลังล่างของฝั่งซ้าย3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับไล่ลงมาที่ขาว่าโอเคยืดขาไปด้านหน้าครับโอเคหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดไปแตะเท่าที่เราได้นะการยืดให้เพิ่มการ flexibility เนี่ยจริงๆอยู่ที่แค่เรายืดให้รู้สึกตึงนิดๆหลายๆคนจะชอบถามว่าต้องยืดถึงขั้นเจ็บเลยไหมไม่ต้องครับให้รู้สึกตึงนิดๆค้างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆยืดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ3 2 1โอเคมือขวาจับหน้าแข้งซ้ายมือซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงอกชี้ขึ้นเพดานมือข้ามหัวไปรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1โอเคสลับข้างครับหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปทิ้งตัวผ่อนคลายสาม สอง หนึ่งโอเคกลับขึ้นมาครับมือซ้ายแตะหน้าแข้งขวามือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงข้ามไปเปิดอกขึ้นไปที่เพดานรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับทีนี้เราจะเข้าซีเควนต์ต่อไปครับอยู่ในไฮแพลงก่อนก้าวขาขึ้นมาระดับเดียวกับมือแต่จะทำท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าลงก็ได้หรือจะยกเข่าขึ้นก็ได้นะครับลงลึกๆหายใจออกเปิดขึ้นครับขอ10ทีหนึ่งลงสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า และ สิบยังอยู่ในท่านี้อยู่นะครับถอยสะโพกกลับมานิดนึงได้เพื่อที่จะเอามือขวาเนี่ยไปคว้าข้อเท้าของหันซ้ายถ้าไปต่อได้ค่อยๆกดสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นค้างไว้เราจะรู้สึกยืดควอดไดเซปหรือว่าต้นขากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ายาวมาถึงฮิปเฟล็กเซอร์3 2 1วางลงนะครับเดี๋ยวจะท่าต่อเนื่องค่อยๆกระดึ๊บเท้าขวาให้มาอยู่ตรงข้ามกับมือซ้ายอยู่ท่า Pigeon Pose ครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินทิ้งตัวลงไป

0: รู้สึกยืดสะโพกขวาตัวเราจะไม่ได้พับเอียงนะครับเราจะอยู่ค่อมเหนือเท้าของเราให้ตัวเราเนี่ยขนานอยู่กับพื้นไม่ที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจะพักอยู่ตรงนี้ให้สะโพกได้คลาย3 2 1โอเคจะเปลี่ยนข้างแต่ก่อนเปลี่ยนข้างเข้าท่าดาวด็อกดันสะโพกขึ้นข้างบนสูงสูงเข่างอได้เน้นว่าให้อกลงไปหาเข่าเยอะๆทีนี้ค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้ส้นเท้าแตะพื้นเหยียดขาขวาสลับข้างให้รู้สึกยืดน่องยืดแฮมสตริงยังคงกดอกลงมาให้ลงไปหาหัวเข่า3 2 1โอเคเราจะกลับเข้าอีกข้างหนึ่งท่าสไปเดอร์วางเข่าลงหรือไม่วางก็ได้ครับอยู่แบบนี้ก็ได้อีก10ทีค่อยๆลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ถอยสะโพกกลับมานิดนึงมือซ้ายขวาข้อเท้าขวาไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดอกขึ้นยืดตัวหายใจลึกๆช้าๆรู้สึกคลายต้นขาด้านหน้า3 2 1วางลงครับค่อยๆขยับเท้าขวามาอยู่ด้านเดียวกับมือขวาขับเท้าซ้ายอันเดียวกับมือขวาเปิดตัวขึ้นไว้ครับหายใจเข้าดีหายใจออกค่อยๆลงไปครับ
1: โอเคจะลงไปสุดเลยก็ได้ผ่อนคลายไว้3 2 1โอเค
0: เราจะกลับเข้าสู่ท่านี้วางเข่าลงและกางเข่าออก
1: เข้าสู่ชายโพสครับชายโพสมือไปข้างหน้าเยอะๆรู้สึกยืดตัวออกไว้3 2 1
0: โอเคกลับขึ้นมาครับอยู่ในท่า All Four ท่า Thread the Needle โดยที่เราจะยื่นแขนไปให้สุดไกลสุดปุ๊บลงน้ำหนักที่หัวไหล่นะครับทิ้งคอลงไปได้แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ที่คอนะครับน้ำหนักที่หัวไหล่หันมองเพดานไปต่อได้มือขวามาแตะสะโพกฝั่งตรงข้ามค้างอยู่ตรงนี้3 2กลับขึ้นมาครับค่อยๆดันตัวเองทวิสต์กลับขึ้นมารู้สึกคลายนิดนึงเสร็จแล้วอีกทีครับค่อยๆยืดไปสุดน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่วางหัวลงได้มือซ้ายค่อยๆอ้อมมาแตะฝั่งตรงข้ามเปิดมองขึ้นเพดาน3 2 1โอเคค่อยๆวางกลับขึ้นมา ต่ออีกนิดนึงนะครับเราจะ

0: ้านอนหงายที่พื้นโดยเฉพาะว่าจุดที่คนตึงเยอะๆจะอยู่บริเวณสะโพกเราควายขาเป็นเลข4นะครับเราก็ลอดปุ๊บมากอดหน้าแข้งดึงเข้ามาหาตัวเองเราจะรู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่3 2 1อีกข้างหนึ่งครับไขว้ห้างกอดเข้าดึงเข้ามาที่อก3 2 1โอเคยืดลงทีนี้ยกขาขึ้นมานี้มือซ้ายจับไปที่หัวเข่าดันไปทางขวาหันหน้าไปทางขวาครับเข่าไปทางซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้3 2 1อีกข้างนึงครับยกเข่าซ้ายขึ้นมามือขวาจับไปที่เข่ากดไปด้านขวาหัวไหล่ซ้ายติดพื้นหันไปทางซ้าย3 2 1กลับมาครับเราจะค่อยๆลุกขึ้นมาครับนี่อยู่ในท่านี้มือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นเก่งด้านหลังดันขึ้นยืดตัวค้างไว้สัก 4-5 ลมหายใจดันเก่งด้านหลังไว้3 2 1วางลงครับท่าสุดท้ายขอแพลงนิดนึงบริหารแป้มท้องก่อนจบเตรียมตัวเข้าแพลงเมื่อกี้ท่าเทเบิลท็อปจะเก่งด้านหลังคราวนี้เรามาเก่งด้านหน้ากับแพลงบ้าง3 2 1ยกครึ่งครับขอแค่สัก30วิหรือถ้าใครเก่งไม่ไหวก็ลงได้ครับหายใจต่อเนื่องเก่งไว้อีกแค่10วิขออีก10วิสาม สอง หนึ่งโอเคเป็นไงบ้างครับจบการ stretching วันนี้
1: ครับวันนี้ยืดดีครับทุกส่วน
0: ใช่ครับพาผ่อนคลายหน่อยเพราะเรามาเกินครึ่งทางแล้วก็เลยพาแบบยืดเยอะแล้วก็ให้อยู่กับลมหายใจค่อนข้างเยอะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนก็จะ recovery ได้ดีขึ้นร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นที่สำคัญในวันพักก็คือการพักผ่อนนอนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมพุชละแล้วก็จะเป็นแบบเสริมเนื่องหน่อยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใน Storm Together Season 5นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับจากมอวิทยานุสรณ์และมหาวชิราวุธสงขลาน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์นะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมหาวชิราวุธครับ
1: We will be the one who laugh at the end
0: น้องๆจะมาหาวิชาวุฒิเบียร์จะบอกเขาไหม
2: Take it easy we are here to win
0: โอ้ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกฎกติกามารยาทในการแข่งขันกันเลยครับ
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลย
0: อ้าวถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟัง VTR ของเราเลยครับ
4: This is Frockhead Tuk Tuk, which has been a distinctive feature of Frank for over 60 years. You can notice it by just looking at it. And now I'm going to travel around the town by this. Are you ready?
5: Up.
4: Okay, let's go.
6: Travelers like to get to tourist sites around Drang in these frog-head tuk-tuks. In the beginning, the frog-head tuk-tuk were the tiny Daihatsu midget model tricycle trucks that were imported from Japan during Field Marshal Saritanarat regime. These vehicles were transported to Drang by train. The tuk-tuks in Drang are different from those in other provinces because passengers can sit in the front with the driver. There are also seats at the back and space for luggage.And the steering wheels in these tuk-tuks are round. Later on, the ceiling and the seats were adjusted to make them more suitable for transportation. These frog-head tuk-tuks have always been popular in Drang because it suits the geography of the province. Drang is hilly and has lots of little streets, and the frog-head tuk-tuks are good for navigating through small spaces. Today, there are fewer and fewer frog-head tuk-tuks.Some of the families that own these tuk-tuks repair and keep them for future generations, but no longer use them for public transport.

0: However, there are also people who recognize the importance of these vehicles and want to preserve them. They get together to do activities with the Frogheads tuk-tuk to welcome travelers and maintain its unique charm of Trang.
1: From the video, which of the following is incorrect about the Frog's Head tuk-tuk? A. It's a convenient vehicle for Trang because the town is hilly and has many small streets. B. Some people want to preserve the Frog's Head tuk-tuks. C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain. D. The Frog's Head tuk-tuk has a front passenger seat and a round steering wheel. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! มอวิทยานุสรนะครับ Your answer is
2: Number C. There are fewer and fewer of these tuk-tuks today because they are difficult to maintain.
1: Your answer C is correct. เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนนเรามาตอบกันดีกว่านะครับว่า What or Where เกม Who What or Where มันจะเป็นอะไรแต่ละทีมตอบผิดได้2ครั้งครั้งที่3ถ้าตอบผิดอีกจบเลยขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับ The following are the characteristics of which province Clue number 1 This provinceIs 498 kilometers away from Bangkok, with an area of 6,010 square kilometers, measuring 222 kilometers in length from north to south. Clue number 2. This province's cash crops are rubber trees, oil palms, durians, coconuts, and other fruits. It also has more than 100,000 rai.Dedicated to Robusta coffee farming, accounting for 80% of the Robusta coffee grown in Thailand. Clue number 3. This province has only two seasons due to the southwest and the northeast monsoon. เอาล่ะสิ มอ. วิทยานุสรณ์ Your answer is
2: Ra Yong province.
1: Ra Yong. ยังไม่ได้ครับมหาวิชาวุฒิอยากจะตอบไหมฮะหรือยังก็ได้อ้าวกดแล้วเซตอบว่าน
3: นทบุรีครับ
1: นนทบุรียังครับ Clue number 4 The province has two ports for traveling to Kaw Tao and Nang Yuan Island which are not far from the province's main city It is the fourth largestprovince in southern Thailand. The flower representing this province is the canna lily. มอ. วิทยานุสรณ์กดแล้วตอบว่า
4: ชุมพร
1: ชุมพรได้ไม่ได้ครับสองร้อยเอาไปเลยตรงไหนที่ทำให้เราเบ้จากระยองมาถึงชุมพรได้ลูก
4: ความยาว200กิโลเมตร
2: แล้วก็มันมีกาแฟ
1: มีกาแฟโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น take a break and we'll be back after these messages
5: อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ป่าในเมืองที่สร้างสุขและขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีกิจกรรมโดดเด่นเช่นปั่นจักรยานเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยกังหันชัยพัฒนาหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสี่ทุ่มครับ
1: Welcome back to See You on the Road and this is where the random game comes in นะครับจะมีการสุ่มเลือกว่าเกมไหนนะครับที่น้องๆจะได้มาแข่งขันกัน random เลยครับSequencing here we go arrange the following cartoon characters in the order they were created from the earliest to the latest Mickey MouseMonkey D. Ruffy from One Piece, Snoopy, Tom and Jerry, Hello Kitty, Light Yagami from Death Note, Doraemon, Son Goku from Dragon Ball,

0: Eren Yeager, Attack on Titan, Pikachu from Pokemon. 90 seconds starts now!
1: เกมซีเควนซิ่งนี้นะครับเรามีเวลาให้น้องๆเรียงลำดับทั้งสิ้น90วินาทีน้องๆต้องเรียงลำดับการเกิดขึ้นของตัวการ์ตูนจากเกิดก่อนเรียงไปเรื่อยๆเรามาดูคำตอบของน้องๆกันครับ
0: ไปดูก่อนนะครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนั้นตอบอะไรกันมาบ้างครับสังเกตดีๆครับจะมีตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆของทั้ง2ทีมนั้นคือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ทั้ง2ทีมเชื่อว่ามิกกี้เมาส์เกิดก่อนแล้วตามด้วยสนูปปี้แน่และก็ไปตรงกันอีกทีเนี่ย2ข้อสุดท้ายก็คือไลท์ยากามินะครับจาก Death Note และเอรินเยเกอร์จาก Attack on Titan เนี่ยสุดท้ายแน่ๆตอนนี้มีอยู่ทีมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าตอบได้ถูกต้องตรงตามจุดเฉลยถึง7ข้อขณะที่อีกทีมหนึ่งได้3เต็ม10และโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกมนี้และรับไป300คะแนนคือมองยันฟ้าเอางี้เรามาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ1928นะครับก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับตามด้วยทอมแอนด์เจอรี่1940ครับสโนปี้1950ครับโดราเอมอน1969ฮัลโลคิตตี้1974นะครับซอนโกคูหรือว่าโงกุนจากดราก้อนบอล1984ปิกาจูโปเกมอน1996นะครับมังคี้ดีรูฟี่จากวันพีซ1997นะครับไลท์ยากามิจาก Death Note ปี2003และเอรินเยเกอร์ Attack onไททันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องๆมอวิยานุสรครับ The next two teams that are coming ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนบูรณะรำลึกจังหวัดตรังและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลบูรณะรำลึกจังหวัดตรังอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆ นะครับ Anything you like to tell your opponents
2: The winning is not everything but wanting to win
0: โอเคจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสตูลนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากบูรณะรำลึกครับ
3: เห็นพวกผมไม่ค่อยกล้าระวังจะเสียท่าให้พวกผมนะครับ
0: โอเค100คะแนนแรกนั้นจะต้องเกิดจากการตั้งใจดูตั้งใจฟังและตอบให้ถูกต้องนะครับ And here is our video
2: When it comes to Phuket, many may think of the beautiful beaches, but there's also a historical and cultural side to the island. And one of its most famous cultural heritage is the Chino Portuguese buildings. The Chino Portuguese style of architecture originates in the Malay Peninsula. When the Portuguese settled in Malacca, they wanted to build homes in the Western style.So they hired the Chinese to build their homes according to their design. But due to the Chinese knowledge, experience, and beliefs, the buildings came out differently from the design that the Portuguese had drawn. The Chinese had decorated the buildings according to their beliefs, resulting in a fusion between the Portuguese and the Chinese architectural styles. The Chino-Portuguese architecture arrived in Thailand during King Rama the Fifth's reign.Which was a prosperous time for Phuket. The trade with Penang led to the spread of their art, culture, new technologies, and architectural styles in Phuket. Most of the Chino-Portuguese buildings were built by the Chinese businessmen, who became wealthy from tin mining. Today, these buildings have been renovated and repurposed into beautiful hostels that still retain the original structures.Because the Phuket people are proud of this heritage and want to preserve it for posterity.
0: Now, here's the question. Which of the following is incorrect? A. The Sino-Portuguese architecture spread into Phuket due to trade with foreigners. B. Sino-Portuguese architecture was born out of a fusion of two cultures. C. During the reign of King Rama the Fifth,The Sino-Portuguese buildings were constructed by the Chinese to be used as hotels. D. Today, the Sino-Portuguese buildings have been repurposed into tourist accommodations. เอามือไปหลังไว้นะครับรอให้พี่เต้ให้สัญญาณนะจ๊ะ C. You. You. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบว่า

0: ที่รุสุรานนท์นี่ยาที่สุดในประเทศไทยใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบส่งคลาระยะทาง 5.45 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ false นะไอ้สีเทอร์คอยส์เทอร์คอยส์อ่ะที่คนไทยเรียกอ่ะมันคือเทอร์คอยส์ใช่ไหมครับมันคือสีเขียวๆอมฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคลอรีน it's not chlorine guys but calcium carbonate and other minerals ตกลงว่าเจนจัดชัดเจนนะครับบูรณะรำลึกเข้าสู่รอบต่อไปคุณผู้ชมครับ9ทีมจาก9โรงเรียนจากทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้นั้นเราคัดแล้วเหลือ5ทีมสุดท้าย4ทีมนั้นเกิดจากการแข่งขัน4เกม4ครั้งด้วยกันอีก1โรงเรียนนั้นอาจจะด้วยพรหมลิขิตชนะบ่ายมาตอนนี้ we need 4เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง5โรงเรียนจะต้องเข้าแข่งขันในเกมที่ชื่อว่า Think Fast
1: ทั้ง5โรงเรียนจะต้องสลับกันมาเล่นในคำถามเดียวกันโรงเรียนไหนสามารถพูดคำตอบออกมาได้มากที่สุด4อันดับแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Welcome to the show guys. Please name the characters from Marvel Studios. Begin.
2: Iron Man. Black Panther.
3: Ant-Man.
4: Superman.
3: Doctor Strange.
2: Black Widow.
3: Pass.
5: Pass.
4: Pass.
2: Iron Fist.
3: Pass.
5: Pass.
3: Pass. Superwoman.
6: Pass.
7: Odin.
2: Wolverine.
3: Black Panther.
2: Pass.
7: Pass.
8: Pass.
7: Scarlet Witch.
2: Cage.
3: Venom.
9: Hela.
3: T'Challa.
0: หมดเวลาครับ Only 4 out of 5 will proceed to the next round. รอบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการถามถึงตัวละครจาก MarvelStudios นั่นเองนะฮะหลายๆคนมาถึงบอกมันเกี่ยวยังไงกับการเป็นวิชาการต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งตัวละครทุกๆตัวที่มีการสร้างสรรค์ออกมานั้นจะมี social political economic เสมอไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนว่าตอนนั้นโลกอยู่ในช่วงสงครามเย็นทุกอย่างทุกตัวละครเอาจริงๆเขาจะมีความแฝงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น The four teams which will be proceeding to the next roundโรงเรียนแรกที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากบูรณะรำลึกครับใจความดีด้วยครับไปเตรียมตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้เลยครับ A big round of applause น้องๆจากมอวิทยานุสรโรงเรียนที่3ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจากโรงเรียนเบนจมราชูเทศและโรงเรียนสุดท้ายคือน้องๆจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลยินดีด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าน้องๆจากสาธิตมอปัตตานีนะครับตกรอบมีใครอยากจะเป็นตัวแทนในการพูดสิ่งที่ได้จากการแข่งขันในวันนี้ครับ
10: So first of all I think this kind ofTV show give me a lot of opportunity especially some the knowledge that I didn't know before mm-hmm. so I really hope thatI will, you know, applying all of these things into my daily life.
0: และทั้งหมดนี้ก็คือ See You on the Road Season 2ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ทางช่องวัน31 7โมงเช้าวันเสาร์สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
11: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2.Virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe.Okay, that's the images you call since maybe the end of February. So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds
6: that really have put

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็แบบโอ้หายไปอะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: oh yes โอ้โหใช้โทรศัพท์ของต่างชาติ
0: ที
4: เด
0: ีย
4: ว
0: ทำลูกหายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah, listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการไม่รู้ไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลยตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยแบบจะหายจริงเหรอท่านก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
7: เวลอยู่ขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
7: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเส้น
7: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาอย่างนี
5: ้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
7: Hello.
9: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car? Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles. Our bicycle hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle. We can leave the bicycles. Yeah. The star will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
7: And then tell him that you want to go to Phanya Chang.
5: Okay.
7: Okay,
5: and
7: so then
5: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
7: Yeah, I'm at the Phanya Chang. We are waiting for you.
5: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
8: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you โอเค thank you yeah see you soon bye
7: they got it
0: they got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
10: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค
9: ่
10: ะ
9: โอเค I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
10: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
7: But at the present we use it for take care an elephant and
11: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
7: take care elephants
10: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
11: งานสำค
10: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
11: ้
10: ไปเข้าเฝ้าด้วย
12: Here's the event is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are so lizard
10: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
13: There are missing friends
4: Oh welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
14: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
9: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
15: เริ่มแบ่งหน้าที่เลยครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆงานนี้ต้องขอปรบมือชมเชยให้กับไกด์เด็ก

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่อึกทึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
2: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
3: Yeah for women this size and for men oversize
4: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคร
4: ับ เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
5: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food, okay?
3: Yeah. Okay. So if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house, this store? Do you love it?
6: Beautiful.
3: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this house?
6: But maybe outside,
3: really?
6: But not from the inside.
3: Mm.
2: So
3: it's okay.
2: First time,
3: right?
6: Excited?
3: Yeah.
2: Okay. If you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
3: That's all I need.
7: TV. We got TV.
8: And coffee cup. We need one more.
7: Yes. So guys, you sit over there, and I take the big one.
9: We can fight. Now you can take the one.
7: You will lose, so I don't mind.
6: Pretty cool.
3: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
6: With a mattress?
3: Yeah. Okay, so I will tell the staff there's your problem and I will be quickly to solve the problem.
6: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
10: Do they have the same?
6: Is it the same room?
3: Yeah.
10: Same room?
6: Because for us it's very close to the stairs.
3: So I will tell the staff again to after.
6: Yeah.
3: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบอยากสลับกับห้องนู้นมันติดหน้าติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
4: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
11: คือหน้าต่างอะมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบ
12: เขาอยากนอนติดประตู
1: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
13: คนเดิน
0: มา
13: แล้ว
0: โรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
13: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปทำสลับได้ไหม
0: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้
6: We have a problem.
7: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
6: Sorry.
2: The girls have a little bit of problem.
6: Yeah. Because
2: they are afraid of the stairs.
6: This room have a window near the stairs.
7: Yes.
6: And she's scared. So can you switch?
14: What do you think, guys?

0: I'll be gentleman.
1: I like the room.
2: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
0: ้ Because we need space. We are 3 minutes. We need space.
3: ตุ้นตุ้นตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
4: ไม่
3: มันสองเตียงทำไมมันเล็กกว่านี้คือเขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสิทธิ์ของต
0: ั
3: วเอง
0: What do you do? What are you doing?
5: What? เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
6: I'll be a little
0: taller
6: than... Can I get extra one?
0: Can
6: I get... Maybe I think I can get an extra one for you. That one.
0: Maybe?
6: That day is still...
0: What do you mean? That was took outside.
6: I think not maybe.
0: Maybe get the extra room outside on the
6: okay,
0: floor.
6: Okay, I will talk to them.
7: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอะก็เลยพูดว่าอ๋อไอสโตนเฮ้ยไอขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
8: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
0: แล้วยังไงฮะ
8: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
0: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้เหรอ
8: ห้องนู้นมี4เตียง
0: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
8: ค่ะก็เลยพอดีกัน
0: โอเคอ่ะ
8: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
6: Try again and say we notOkay.
8: But
4: I might be able to sleep.
8: But if he, but he be not okay. So you can
6: sleep here.
8: But it's not.
6: It's not even of our sleeping. It's just I don't have the right feeling through the windows.
8: Oh, so how about if we cross it?
9: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
10: ใช
9: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
10: ศึกหนักมาก
9: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
8: เขาโอเคยังอ่ะ
3: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
8: ้ไม่เขาไม่โอเค
9: เ
8: ขาไม่ยอมนอน
4: ไปลองไปคุยกับ
8: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหามาอีกแล้ว
3: ว
8: ่
3: าเขานอนด้วยกันไม่ได
8: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
3: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนแบบฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลองไปคุยกับอะไรกัน
6: We can wait to Alright thank you Okay it's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย๋ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
9: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
10: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
9: ไปครับไปดูคร
10: ับเมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
6: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
0: No, but we are very tired.
11: Actually, I'm tired, so I will just finish and you are home.
12: They afraid of thieves.
11: What? I'm afraid too. Kitties?
13: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
12: แม่ you are strong
11: you're strong you can change
12: our guide so it's too expensive for me
6: I'm sleep in a small room smaller than you
12: and
6: so
12: cheaper
6: So why do you want this room?
11: We love the room, like the room.
0: We want to stay here.
6: Oh, okay.
0: It's not a big problem.
6: No, but she just... Because she's scared.
11: Who's scared?
6: Pat. Here have 3 beds.
11: Yes.
13: And
11: how many beds over there?
6: But yeah, it's
0: exactly.
6: Okay.
0: We want it back.
11: I'm not sharing with someone that the big bed is for...
6: But you have to sacrifice.
12: Oh, please.
8: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะแค่อยากกวนๆดูนะ
11: Yeah, because three person, three big guys, they have a bigger woman. It's fine.
0: Okay.

0: Next
1: one.
0: Be a gentleman.
2: Oh, come on, don't play the gentleman card.
1: Gentleman.
2: The gentleman card. Why you have to be a gentleman?
1: Sorry, Uli.
2: Yes.
1: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
2: what the douchebag you are now?
1: Divorce. Divorce. You know, they insist so much, you know?
2: Now you're kicking in my bag.
1: What do you
2: the
1: think?
2: The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room, I
1: okay,
2: don't want to give
1: vote.
2: It up.
1: Okay.
2: Now you say it.
1: Okay, we vote.
3: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
1: We are three who want to stay here. Raise your hand.
4: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
1: Please.
5: Are
1: you okay?
5: Talk about the big bet now.
2: It's not talking about the big bet.
6: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
2: Don't talk in Thai now. That's not polite.
6: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
2: That what?
7: That now.
1: Martin.
7: Alex.
1: Yeah, I feel tired. You know,
7: he feel tired to fight with us. To fight with us.
1: No, it's not to fight.
2: No, look, we don't fight.
1: Just tired.
7: Please.
2: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
1: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
2: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
8: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
9: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเงี้ย
10: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
11: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
10: อ๋อวิ
11: คือไม
10: ่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
11: คุณพ่อครับ
10: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
11: ่วงเวียนใหญ
10: ่กับน้องแวน
11: กับน้องแวน
10: เป็นเด็กแวน
11: เป็นเด็กแวน
10: สวยเวอร
11: ์สวยเวอร
10: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
11: ลำค
10: อใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
11: ตัวว
10: อตัววอก็ละดับอะไรล
11: ู
10: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียง
11: เสียง
10: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
11: everyone
10: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
11: everyone
10: อีกนิดนึงค่ะ
11: everyone
10: ดีมากค่ะ
12: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
13: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
14: หนังสือค่ะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหรือฟังเขาออกมากขึ้น
15: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
16: Our research team produce, you know, teaching tools because we believe that all human beings are equal.

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันและใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับก็คือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop. เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since มันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับ so อย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen

seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น I met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือfor good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น to word verbs ต่างๆนี่นะครับ I applied forนะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวย่อสนุกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate youfor all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my bossscolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แหมนะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆนั่นนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปนั่นนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างนั่นนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาแล้วเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่ง

ุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกว่าใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days ใช่ไหมครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsibleFor this project, ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directionsถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะHillary Clinton คืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ She's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ But she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าที่ทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะฮะช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straight forward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็ค่อนข้างจะ straight forward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ Sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry I'm late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forHurting your feelings. Sorry for hurting your feelings. ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for ความหมายแตกต่างอะไรครับ

sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับจบแน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่งeat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English andpaying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณควรจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนั่นนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานั่นนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนั่นนะฮะต่อไปนั่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำนั่นนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer frommigraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absentfrom the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5Sมันก็เหมือนกันล่ะครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5S มันก็เหมือนกันล่ะฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะฮะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5S นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5S แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5S นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนจำนวนหรือเป็นแสลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear

a mask to protect you from the flu. นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ you will benefit

แน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from to นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is opened from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she tookmy money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยอะครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giantlikes to take Nobita's toys from him. Giant likes to take Nobita's toys from him. ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้นะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วนะครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และ prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆ เยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้เดามีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
1: ช
0: ิ
1: ค
0: เก้นอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
1: ชิคเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
1: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
2: กินอันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
3: นี่
0: เอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
3: อ่ะทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอ่ะถ้าง่วงเนี่ย
1: กินเนื
0: ้อ which one คุณค่ะทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right And after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
4: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอคำศัพท์อย่าเพิ่งแตะแป๊บนึงแตะรูปก่อนนะคะแตะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยครับเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
5: ้
0: จะแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะ

เดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษกาวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

마음이 원이 พร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะข้างล่างแปะข้างล่างนะคะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรอ

ซุปเด็กไม่หาซุปอยู่ไม่มีแน่เลยน่าสงสารซัมเมอร์ yes ซุปซุปที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยโอเคหนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you can you find that fried rice คืออะไรเอ่ยfried rice ครับ yes can you find ice cream beef yes ฝั่งนี้นะคอนโอเค this corn fried rice salad which one salad เจอไหมเออ

0: นึงนะคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ Yes โอเคget back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเค done pineapple มันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออันไหนยังเหลือมันแปลว่าอะไรจับ Can you find that the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very goodเรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no yes next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไงwatermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: Chicken
0: ไก่ How about this corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ How about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟี่
0: กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext
1: spaghetti
0: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเก็ตช็อกเก็ตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกโกแลต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส้ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon

0: อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ bubble
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
1: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
1: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
1: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี้สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผ้าดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้

0: ประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Hello, everyone. Today, Teacher Greg intends to wake up early in the morning, so let's make a little merit too. For giving alms today, I prepared some bread and milk. สไตล์คนฝรั่งอเมริกันแบบ teacher ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Excuse me, are you waiting for the monk to give alms?
0: ครับผมคุณก็มาใส่บาตรเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมไม่ค่อยเห็นฝรั่งใส่บาตรเลยครับน้อยคนมากที่จะรู้จักการใส่บาตร
0: เห็นด้วยมันน้อยมากเลยนะแต่ teacher Greg หลับวัฒนธรรมจากการไปเป็นเด็กวัด1วันก็มีประสบการณ์นิดนึงครับแล้ววันนี้ teacher Greg ก็ตั้งใจเตรียมของด้วยนะครับมีขนมปัง bread แล้วก็นมสดหรือว่า milk ก็ลืมตัวไม่ได้แนะนำตัวเอง My name is Teacher Greg I'm an English teacher What's your name
1: My name is Sinai ครับ Today I'm going to give a food to the monk
0: โอ้แล้ววันนี้มากับใครครับ
1: ผมมากับแม่ครับ
0: คุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โห
2: วันนี้เขาเตรียมอาหารมาเยอะเลย
1: ผมกับแม่ชอบมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าๆครับแล้วก็เอาผัดซีอิ๊วกับเปียกปูนกะทิสดมาใส่บาตรครับ
0: It looks delicious น่ากินมากเลยครับ
2: เดี๋ยวมาใส่บาตรด้วยกันค่ะทีเชอร
0: ์ได้เลยครับ
2: อ่ะพระมาพอดีเลยเดี๋ยวใส่บาตรกัน
0: ได้เตรียมตัวครับ

0: ว่ายสวยนะคะเนี่ย
1: โอ้ธรรมดาครับแต่ชื่นใจที่ได้ทำบุญโอ้โหขนมไทยน่ากินมากเลยครับ it looks super delicious
2: ผมครับ
1: ทำเองหรือเปล่า
2: โอ้อันนี้ผมทำเองหมดเลยครับ
1: ทำทั้งหมดทำเองด้วยเลยครับ
2: มีแม่เป็นลูกมือครับ
0: เขาชอบอยู่ในครัวค่ะที่พอจะมีสกิลในการทำอาหารอยู่บ้าง
1: ลองซีนาย can you teach me สอนให้ฝรั่งทำขนมไทยมันจะดูเท่มากเลยครับ
2: โอ้แต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสอนใครเลยครับแต่ว่าเย็นนี้ผมมีปาร์ตี้ทำขนมกับเพื่อนๆเพื่อจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับที่เซอร์สนใจจอยไหมครับ
1: I'm very interested สนใจมากเลยครับเป็นโอกาสที่ดีจะพลาดได้ยังไง
2: follow me
1: sureโอ้โห
2: จริงนะครับบ้านทรงไทย
1: พูดว่า Thai style house
2: Thai style house
1: ถูกต้องครับ
2: ปกติที่นี่เป็นที่ที่ผมใช้เป็นที่ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยครับ
0: เขาจะมีเพื่อนๆมาทำด้วยบ่อยๆวันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆมาแล้วก็พวกวัตถุดิบเนี่ยแม่ก็เตรียมไว้เขาก็พอจะทำกันได้ก็เดี๋ยวยังไงแม่ไปทำงานก่อนฝากซีนายด้วย
1: ได้เลยครับ
0: ไปนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซีนายครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
2: เปียกปูนกะทิสดกับข้าวผัดรถไฟครับไปข้างในก่อนเลยครับ
1: โอเคไปกันเลย
2: มาเลยครับ
1: ให้น้องซีนายสอนให้ทีเจเกรกทำขนมไทยอร่อยแล้วทีเจเกรกจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมฮะ
2: โอ้กูดีเลยครับ
1: แน่นอนแล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามีควิสแชลเลนจ์น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยเดี๋ยวที่หลังทีเจเกรกเฉลยคำตอบโชคดีนะก่อนจะเริ่มครับสอนให้2คำคำแรกก็คือขนมหรือภาษาอังกฤษว่า
2: snack
1: เก่งมาก snack ระวังไม่ใช่ snake แปลว่าอะไรครับ
2: งูครับ
1: อันนั้นไม่น่ากินครับแล้วอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงยากคือ dessert ที่แปลว่าของหวาน
2: ครับ
1: แต่ระวังนะการออกเสียงถ้าพูดว่า desert รู้หรือเปล่า desert คือ
2: ทะเลทรายครับ
1: อันนั้นกินไม่ได้มันแห้งไปครับ
2: ไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย I'm in the desert eating dessertแปลว่า
2: ฉันอยู่ในทะเลทรายกินของหวาน
1: โอ้เก่งมากปรบมือครับสุดยอดซีนาย I want to know why did you start cooking food or why are you interested จุดเริ่มต้นครับทำไมถึงชอบทำอาหารครับ
2: จุดเริ่มต้นของการคุกกิ้งของผมนะครับก็คือการที่ผมเนี่ยเห็นย่าผมกำลังทำอาหารอยู่ผมก็เลยอยากช่วยผมก็เลยไปขอให้เขาให้ผมทำอะไรได้บ้างนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของผม
1: ซีนายDid you ever donate food หรือว่าเคยบริจาคของหวานที่ทำเองหรือเปล่าครับ
2: เคยครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
2: สนามหลวงกับหัวลำโพงครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: คือผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ให้ได้มอบครับมันมีความรู้สึกที่ดีมากอย่างเช่นช่วงโควิดผมก็เคยเอาไปแจกครับ
1: โอ้ดีมากเลยนั้นแล้วจะสอนทางบ้านคำแรกก็คือ donate แปลว่า
2: การมอบ
1: การมอบหรือว่าการให้การบริจาคนั่นเองและอีกคำหนึ่งคือ homeless คืออะไรครับ
2: ไร้บ้าน
1: ถูกต้องเก่งมากเลยนะ homeless คือคนไร้บ้านหรือว่าไม่มีที่พักครับแล้วนอกจากการทำอาหารเวลาว่างชอบทำอะไรครับ
2: สตรีมเกมเล่นบาสแล้วก็มีทำช่อง YouTube ด้วยครับเกี่ยวกับการทำอาหารแม่ผมอ่ะเห็นว่าผมอ่ะเป็นคนพูดเก่งครับแม่ก็เลยให้ผมเปิดช่อง YouTube เล็กๆเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหาร
1: ทางบ้านอย่าลืมนะติดตามด้วยช่อง YouTube จะได้ความรู้จะได้ฝึกอาหารไปด้วยครับวันนี้อยากหาประสบการณ์ใหม่อยากเข้าครัวและทำขนมไทยไปด้วยได้มั้ยฮะ
2: โอ้ได้เลยครับแต่ถ้าทีเชอร์เจอเพื่อนผมแล้วเนี่ยทีเชอร์จะไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยครับ
1: เดี๋ยวไหนๆก็ได้ๆ I'm already hereI'm not scared. Let's try.
2: Okay, ครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยไหมครับ
1: Okay, let's go.
2: เชิญเลยครับ
1: Now, teacher Greg and Sinai are preparing ingredients for cooking and dessert. เมนูที่เราจะทำกันนะครับมีเมนูชื่อว่าขนมเปียกปูนกะทิสดและข้าวผัดรสไฟชุ่มๆครับผม
2: ก็เมนูแรกที่เราจะทำเลยนะครับก็คือเปียกปูนกะทิสดครับ
1: Can you introduce yourself? ลองแนะนำตัวเองได้ไหมครับ
3: Hello, my name is Pizza.
1: Oh, Pizza, so cute.
2: กี่ขวบครับ
3: 8 years old.
1: 8 years old. Nice to meet you.
3: Nice to meet you too.
1: Excellent, Pizza. What's your name?
4: My name is Nene. I am 10 years old.
1: Nene, nice to meet you. And who is this handsome man here?
5: My name is Kim. I'm 13 years old.
1: Kim, nice to meet you. Thank you for joining us. Okay, นั้นวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ
2: เปียกปูนกะทิสดครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวภาษาอังกฤษว่า wet cement ไม่น่ากินครับดูหน้าของน้องพิซซ่าไม่น่ากินเลยครับฟันจะหักแน่นั้นเราจะเริ่มจากรสชาติที่จูแดงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
2: จะมีหวานหวานตัดเค็มครับ
1: โอเคงั้นเอาคำว่าหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: sweet
5: sweet
1: sweet แล้วมีความเค็มด้วยใช่ไหมครับ
2: salt
1: เก่งมากนิดนึง saltys
2: alty
1: มาผสมกันก็กลายเป็น sweet and salty
5: sweet and salty
1: ถูกต้องครับโอเคนั้นเราจะเริ่มจากวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็เปียกปูนกะทิสดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมีเป็นส่วนของกะทิราดเปียกปูน
1: โอเค
2: แล้วก็มีส่วนเปียกปูนนะครับส่วนของเปียกปูนก็จะมีเกลือ
1: เกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
5: salt
1: ถูกต้อง salt ต่อไปครับ
2: น้ำตาลทรายWhite sugar
1: ใช่คำว่า white sugar โอ้เป๊ะเลยแต่ถ้าลืมไปเอ้ white หรือ black หรือ brown ไม่เป็นไรครับเรียกว่า sugar
5: sugar
1: ต่อไปอันที่สามครับ
2: แป้งเท้าเย็นมอมครับ
1: arrowroot flower f l o w e r flower คือดอกไม้แต่ f l o u r flower คือ
2: แป้ง
1: แป้งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ flower flowerมันต่างกันที่การสะกดคำต่อไปครับ
2: อันนี้คือแป้งมันนะครับ
1: ใช้คำว่าทาปิโอกะ
5: ทาปิโอกะ
1: เก่งมากแล้วอันนี้นะ
2: แป้งข้าวเจ้าครับ
1: เรียกว่า flour
2: flour
1: สีน้ำตาลครับ
5: น้ำตาลปี๊บ
2: น้ำตาลปี๊บครับหรือน้ำตาลมะพร้าว
1: มะพร้าวภาษาอังกฤษว่า
5: coconut
1: แล้วเติมคำว่าน้ำตาล coconut sugar
5: Coconut sugar
2: ส่วนของอันนี้นะครับก็คือน้ำปูนใส
1: อันนั้นจะเรียกว่า red lime
2: red lime
1: เอ้ lime ปกติ lime แปลว่าม
2: ะนาว
1: มะนาวถูกครับมะนาวเนาะรู้หรือเปล่า lime แปลว่ามะนาวหรือว่าปูนก็ได
2: ้ครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำใบเตยครับ
1: น้ำใบเตยก็คือ pandan juice
2: Pandan
1: juice ถูกต้อง
2: อันนี้ก็
5: ใบเตย
2: ครับ
1: อันนั้นจะเรียกว่า pandan
5: pandan
1: เดี๋ยวไม่ใช่แพนด้ากินไม่ได้นะแพนด้า
2: แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิ
1: กะทิคือ
3: coconut milk
1: ถูกครับและสุดท้าย
2: ส่วนนี้นะครับก็คืองาดำกับงาขาวครับ
1: ใช้คำว่า white and black sesame
5: white and black sesame
1: ส่วนผสมพร้อมทีเชอร์ก็พร้อมขั้นตอนแรกคืออะไรฮะ
2: ใส่ผ้ากันเปื้อนครับของทีเชอร์ครับ
1: น่ารัก thank you แล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าผ้ากันเปื้อนภาษาอังกฤษว่า apron

0: ใส่เลยนะเดี๋ยวแจกปืนด้วย
1: ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเอาของแห้งทุกอย่างก็คือพวกแป้งเอามาผสมกันครับ
0: ผสมกันพูดว่า
2: mix
0: เฮ้ย
1: mix
0: รู้ด้วย
1: คนนี้เขาเก่งครับ
0: เก่งมาก
1: เก่งครับผสมกันแล้วก็คนแห้งเข้ากันครับ
0: อันนั้นจะใช้คำว่า stir
2: stir
1: stir พอเรา stir with and mix เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำใบเตยลงไปนะครับ
0: ถ้าจะบอกว่าใส่พูดว่า addใช่แค่นี้หรือมีคำอื่นด้วย put in
2: put
0: in ก็คือ
1: ใส่ไป
0: ใส่ลงไปหรือใส่เข้าไปฮะ
1: พอเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วได้แป้งเรียบร้อยครับเราต้องนำแป้งไปควนให้สุกครับซึ่งระหว่างนั้นมันจะใช้เวลานานซึ่งเราก็จะใช้เวลานั้นมาทำส่วนของกะทิครับส่วนของกะทิก็คือง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปใส่แป้งปรุงเกลือนิดหน่อยให้มีรสตัดส่วนงานที่ใส่สุดท้ายเลยครับเป็นตกแต่ง
0: เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าตกแต่งเฉพาะอาหาร garnish
2: garnish
1: ขั้นแรกก็คือช่วยกันหมดเลยครับแล้วก็อาจจะให้แก๊งสาวๆไปทำน้ำกะทิส่วนพวกผมก็ควนแป้งทำแป้งครับงั้นเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับขอถ้วยกับช้อนนะครับ
0: โอเค the bowl and the spoon
2: the bowl and spoon
0: ถูกต้องครับ
1: เกลือครับ salt
2: salt
0: salt salt
1: ลงให้มาเลยต่อไปแป้งทำยามอมใส่เลยครับคุณคิม
0: ใช้คำว่าarrowroot flour
2: arrowroot flour
0: ถูกต้องครับ
1: น้ำตาลทรายครับ
0: white sugar
2: white sugar
1: แล้วก็แป้งมันครับ
0: tapioca
2: tapioca
0: ต่อไปครับ
1: อันนี้คือแป้งข้าวเจ้าครับ
0: flour
2: flour
1: and the last one coconut sugar
0: ถูกครับ coconut sugar
1: ขั้นตอนจากนี้ไปคือการขยำให้เข้ากันนะครับ
0: นวดแป้งใช้คำว่า
2: knead
0: ถ้าเป็นการนวดทั่วไปก็ massage
1: อันนี้คือผมกำลังทำนวดส่วนผสมอยู่นะครับ
0: โอเคภาษาอังกฤษว่า mix the ingredients
2: mix the ingredients
1: เรานวดให้มันได้เข้ากันสักพักนึงแล้วนะครับให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสแต่อย่าใส่หมดนะครับใส่ให้พอเข้ากัน
3: ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ชุ่มเกินฟัง
1: เตรียมถ้วยไปเตรียมภาชนะใส่ให้พี่หน่อยนะครับสาวๆแล้วเดี๋ยวถึงตอนทำน้ำกะทิเดี๋ยวพี่เรียกโอเค
3: โอเค
1: ซีครับ
0: ซีเลยนะโชคดีนะ
1: ใส่น้ำปูนใส่ให้ผมเลยครับแต่ใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่หมดคร
0: ับ easy does it
1: yes
0: one more เอาอีก
1: yes teacher let's mix it
0: okay let's mix it again sure sorry
4: Oh, it's wet now.
1: Clay.
0: It's like a clay. ดินน้ำมันครับ
1: Yes, ได้นะครับ
0: Okay, ได้แล้วนะครับ
1: พี่คิมครับน้ำใบเตยเลยครับ
0: ใส่มาเลยลงมาเลยครับโอ้ได้กลิ่นด้วยนะครับหอมมาผสมกันแล้วแล้วยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวผมให้พี่คิมกองให้ครับ
3: โอเค
0: ได้ครับ Slow and steady. Good teamwork. Teamwork ที่ดีครับ
1: ถ้าเกิดมันยังไม่ได้เคี่ยวมันยังไม่ได้เหนียวมากครับใช้อันนี้ไปก่อนอันนี้จะง่ายกว่าแต่พอมันเหนียวแล้วอ่ะใช้อันนี้ดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวสอนให้นิดนึงตัวนี้จะเรียกว่า whisk
2: whisk
0: แล้วอันนี้ก็ giant spoon
1: giant spoon we will stir it
0: yes we will stir itดูสิมันเปลี่ยนมากไปตอนแรกก็น้ำก็มันน้ำแล้วตอนนี้ก็เหมือนอะไร
1: like a
0: slime a yummy slime
1: yes you can eat it
0: โอเคช่วยกันนะเป็นทีมเดียวกัน
1: we are the best cooking team
0: that's right
1: เราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆสาวๆมาทำน้ำกะทิครับ
3: โอเคลงมาเลยค่อยเกให้หมดเลยพอเทนะก็เอาแป้งใส่เข้าไปเลยก็ใส่เกลือคนให้เข้ากันไม่ต้องคนให้ละเอียดนะค่อยๆคน
0: It's looking good
1: Yes
0: See you Kim Great job
2: กันได้แล้ว
0: โอ้ Welcome back
1: รออยู่เลยครับ
0: แล้วทำอะไรกับกะทิ
1: ใส่น้ำกะทิลงไปในเปียกปูนเลยครับ
0: ใส่เยอะแค่ไหน
1: a little bit
0: alright just a little bit ก็ใส่นิดหนึ่งไม่ได้มากครับ
1: ที่เชื่อลองไหมครับ
0: อยากลองด้วยครับ
1: ลองนะครับระวัง
0: เป็นไงครับ
1: you looking good
0: โอ้รอไม่ได้เลยอยากชิมด้วยฮะ
1: Can't wait to eat it
0: I can't wait
1: ยกขึ้นมาใส่ลงไป Yes ใส่งาลงไปครับ
0: ถูกต้องฮะว้าวขอลองด้วยได้ไหมครับเป็นไงฮะ
5: ซอสเป้ยโอ้โย
6: โอ้โย
5: โอ้ทุกคนซอสเป้ย
6: โอ้ซอสเป้ยเย้ได้แล้วจะด้วย
0: ได้แล้วนะครับชิมพร้อมกันดีกว่าฮะเกี่ยว
3: โซ่ delicious
0: อร่อยมากพิซซ่า
3: delicious
0: คิมฮะ
6: Delicious.
0: See now.
1: Oh, delicious. 100 by 100.
0: So super delicious. อร่อยที่สุดในโลก
1: ของหวานเนี่ยเราทําเสร็จแล้วต่อไปเราไปทําของคาวกันครับ
0: เมนูอะไรครับ
1: ข้าวผัดรถไฟไปโค
0: ตแล้วมีวัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้างครับ
1: ข้าว
0: เด็กๆลองพูดด้วยนะ Rice.
6: Rice.
1: ซอสปรุง
0: ซอส
6: ซอส
1: ไข
0: ่เอก
6: เอก
1: หมู
0: โค
1: กโคกหอมใหญ
0: ่อันนี
1: ้ออเนียนกระเทียม
0: กาลิก
6: การิ
1: กแล้วก็ผักต่างๆนะครับ
0: vegetable
1: แล้วก็จะมาปรุงข้าวก่อนนะครับซอสปรุงนะครับใส่พอประมาณตามที่รสชาติเราชอบแล้วก็คลุกไปก่อนพี่คิมคลุกข้าวไปเลยครับน้องๆช่วยกันคลุกข้าวเลยครับการเอามือมาอังอย่างนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่ากระทะร้อนหรือยังครับซินนามอน
0: โอย
6: ออย
1: การใช้ไฟด้วยตัวเองควรระวังนะครับ
0: Be careful ตักบ้านนะครับระวังตัวเอง careful
1: กาลิกนะครับ
0: กระเทียมมาแล้ว
1: กระเท
0: ีย
1: ม
0: ว้าว Yeah smells good
1: เราใส่3ฟองพอครับ
0: All right professional
6: Yes
0: Yeah onions
1: Yeah ใส่เลยครับใส่เลยครับ
0: Okay
6: I'm so hungry
0: Me too
1: ได้กินแน่นอน
0: เนื้อหมูนะ
1: ครับเนื้อหมูใส่มาเลยครับลองนี้นะครับเราก็จะผัดให้เนื้อหมูสุก
0: โอเคผัดไปครับ looking good ทุกคนครับผมไม่คิดเลยว่าการเข้าครัวทำอาหารจะสนุกขนาดนี้ทั้งสนุกและอร่อยในเวลาเดียวกันนอกจากนี้แล้วยังช่วยให้เราได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับสนุกมากๆเลยครับผมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินข้าวเชิญเลยครับวันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะบริจาคด้วยหรือว่า Johnny the rice this one okay ปุ๊บอันนั้นอะไรคืออะไรครับ
3: this is a cucumber
0: เก่งมากพิซซ่ามีอะไรในมือครับใช้คำว่า spring onion
3: spring onion
1: เราเตรียมเมนูอาหารที่จะไปมอบบริจาคให้กับคนไร้บ้านเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับทีเชอร์มาฮอกครับมาฮอกก็จะมีส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวกับส่วนของตัวเนื้อที่จะมีรสหวานเค็มตัดกันครับ
0: แล้วกินยังไงใช้มือหรือเปล่าก
1: ินคำเดียวให้หมดเลยครับน้องๆเอาเลยคร
0: ับ
1: กินเลยครับ
0: และสุดท้ายเราจะทบทวนประโยคที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นของหวานมันน่ากินเลยพูดว่า it looks appetizing
6: it looks appetizing
0: เก่งมากแล้วพูดถึงรสชาติหวานภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
6: sweet
3: sweet
0: เปรี้ยว sour
6: sour
0: น้องคิมครับเผ็ด
6: spicy
0: ถูกครับเก่งมากเลยนะครับ
1: ทีเชอร์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกมาก
0: ๆยินดีเสมอครับสนุกและอร่อยจริงครับ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ Today was a lot of fun. I didn't think the coincidence of me and I and all of his friends would be such a fun and touching story for me. This allows me to know that going to the kitchen, in addition to helping us to enjoy the food we make, also benefits from meditation and other things. It's another very interesting activity. And more importantly, today I was involved in baking and donating to the homeless. And next time, what will the story be? Don't forget to follow along.Quiz Challenge ในวันนี้ถามว่าส่วนผสมในข้อใดต่อไปนี้ไม่นิยมใส่ในการทำขนมไทย A. Sugar B. Lemonade C. Vinegar Tick tock tick tock ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Vinegar ซึ่งคำว่า Vinegar แปลว่าน้ำส้มสายชูนั่นเองครับ
1: ไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านนะครับโอเคโอเคครับ
0: Thank you.
7: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่

ประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่า English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said Could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกันนะครับอะตอมคืออนุภาคของธาตุนะครับซึ่งในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคย่อยๆอยู่อีก3ตัวนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัตินะครับของโครงสร้างอะตอมกันบ้างนะว่าในตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรบ้างนะในอดีตการนะครับวิทยาการนะครับยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเสียมากกว่านะก็มีนักปราชญ์นะครับชาวกรีกที่ชื่อว่าเดโมคริตัสแล้วก็ลูซิปัสนะครับเขาได้ให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามทดลองเพื่อศึกษานะครับลักษณะของอะตอมต่างๆ

แล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเรียกว่าแบบจำลองอะตอมซึ่งมีแบบจำลองอะตอมที่เด่นๆนะครับอยู่5แบบด้วยกันซึ่งอันแรกนะก็คือของดัลตันทอมสันเรเธอร์ฟอร์ดโบนะครับจนไปถึงสุดท้ายนะคือกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มจากแบบจำลองอะตอมของดัลตันก่อนนะดัลตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองนะเขาแค่เสนอแนวคิดขึ้นมาเฉยๆดัลตันบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกโดยเขาให้คำอธิบายไว้นะครับเป็นแนวคิดนะครับ4ข้อนะซึ่งดัลตันบอกว่าข้อ1นะครับสารหรือสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วนะครับเขาก็เรียกมันว่าอะตอมเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อที่1ของดัลตันนะครับความเป็นจริงแล้วนะอะตอมที่เราทราบกันเนาะอะตอมนะครับ ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนวคิดของดัลตันข้อที่1นะครับก็จริงใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับปัจจุบันนี้นะข้อ2อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการนะแล้วก็ถ้าอะตอมต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันนะซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะไฮโดรเจนเนี่ยคือธาตุที่1นะมีเลขอะตอมเท่ากับ1มีโปรตอนตัวเดียวนะโดยไฮโดรเจนก็จะมีไอโซโทปอีก2ตัวนะครับก็คือดิวทีเรียมนะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอน1ตัวนะแล้วก็นอกจากดิวทีเรียมก็จะมีทริเทียมอีกตัวหนึ่งนะที่มีนิวตรอน2ตัวจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจำนวนของนิวตรอนต่างกันนะครับทำให้มีมวลที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นข้อสรุปได้ว่าแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นที่มีไอโซโทปหลายๆไอโซโทปนะครับธาตุอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเราตั้งกล่าวว่าอะตอมเนี่ยไม่สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเกิดใหม่ได้นะครับแต่จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอะตอมของธาตุหนึ่งไปสู่อีกธาตุหนึ่งได้หรือทำการสร้างหรือว่าสังเคราะห์สารขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีธรรมชาตินะครับได้สำเร็จก็คือธาตุที่93ต้นไปในตารางธาตุนะครับธาตุเหล่านั้นคือเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ของดัลตันก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายข้อ4บอกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบนะต้องดูคำว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับและเป็นอัตราส่วนเล็กลงตัวให้น้อยเกิดเป็นสารประกอบขึ้นในตัวอย่างนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมจะเห็นได้ว่าเป็นเล็กลงตัวให้น้อยและเกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะครับแสดงว่าข้อ4เนี่ยเป็นความจริงนะครับยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ธาตุเหล่านี้ตัวที่สารประกอบเหล่านี้นะครับก็เกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบ
และอยู่ในเลขอัตราส่วนที่มีเลขของตัวน้อยทุกๆตัวเลยนะครับข้อ4จึงใช้ได้ข้ออื่นนะ1 2 3เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับแต่ข้อ4ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือของเดลตันต่อมานะครับแบบสมมุติอะตอมของทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยเขาได้ดัดแปลงนะครับหลอดรังสีแคโทดซึ่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอาไว้นะครับโดยการศึกษาของเขาเนี่ยเขาใช้หลอดแก้วนะหลอดแก้วซึ่งในหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสูบอากาศออกนะครับให้เหลือในน้อยนะเหลือในน้อยอากาศเหลือในน้อยนะครับความดันก็จะต่ำความดันในหลอดแก้วก็จะต่ำทีนี้เขาก็ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงนะครับถึง 10,000 โวลต์เข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดแล้วก็แอโนดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในหลอดแก้วนี่นะครับเกือบจะเป็นสูญญากาศหรือมีความดันมันต่ำแล้วต่อกับสับไฟฟ้าสูงขนาดนี้นะครับที่ขั้วแคโทดนะที่โลหะที่ทำที่ขั้วแคโทดเนี่ยครับมันก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้ง่ายแล้วอิเล็กตรอนของแคโทดจะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกมานะมันก็จะวิ่งจากขั้วลบเข้าไปหาขั้วบวกซึ่งเป็นแอโนดนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะว่าในหลอดแก้วเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะครับมันมีอากาศอยู่ด้วยมันไม่ได้สูญอากาศนะมันยังพอมีอากาศอยู่บ้างซึ่งอากาศเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุนั่นแหละครับและในธาตุนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับหรือคืออะตอมนั่นเองนะซึ่งในสมัยนั้นน่ะอาจจะยังไม่รู้นะแต่คือมันมีนะครับมันมีอิเล็กตรอนอยู่นะมีโปรตอนอยู่มีนิวตรอนอยู่ซึ่งอิเล็กตรอนที่มันประจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาชนกับอากาศที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้อิเล็กตรอนของอากาศเนี่ยครับมันจะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นและคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานในนั้นในที่นี้นะมันก็จะเกิดเป็นรังสีขึ้นมานะครับเกิดเป็นรังสีขึ้นมาซึ่งทอมสันเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดซึ่งรังสีแคโทดก็จะวิ่งจากด้านแคโทดนะครับเข้าหาแอโนดผ่านช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตกกระทบไปที่ฉากเรืองแสงนะครับที่เป็นสารที่ฉากอยู่นะครับที่ปลายด้านแอโนดซึ่งฉากเรืองแสงเนี่ยก็คือสารเคมีนะครับที่เวลามันโดนแสงมันก็จะเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับมันนี่จึงเป็นการค้นพบรังสีแคโทดของทอมสันซึ่งต่อมานะครับทอมสันก็ได้ทำการยิงรังสีแคโทดเนี่ยครับไปที่ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้านะปรากฏว่ารังสีแคโทดนะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกนะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีที่วิ่งจากขั้วแคโทดไปหาแอโนดนี้นะครับมีประจุเป็นประจุลบนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆท่านนะครับที่ทำการทดลองปล่อยรังสีแคโทดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เด่นๆนะก็คือยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็ทดลองเช่นเดียวกับทอมสันเพียงแต่ว่าสลับขั้วแคโทดเป็นแอโนดนะครับของทอมสันนะครับรังสีขั้วแคโทดวิ่งเข้าหาแอโนดนะครับแล้วก็ตกกระทบที่ฉากเรืองแสงด้านขวาตรงนี้นะครับแต่โกสเตนนะครับเขาทำการทดลองโดยได้รังสีวิ่งจากขั้วแอโนดเข้าหาแคโทดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแอโนดเลยนะครับรังสี
รังสีแอโนดนะครับรังสีแอโนดของทอมสันเป็นรังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดนี่คือรังสีแอโนดนะรังสีแคโทดนะจากภาพที่แล้วนะรังสีแคโทดเนี่ยจะเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กซึ่งเข้าขาประจุบวกนะแต่รังสีแอโนดนะจะเบี่ยงเบนเข้าหาประจุลบนะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันรังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าประจุบวกรังสีแอโนดเบี่ยงเบนเข้าประจุลบนะดังนั้นเนี่ยโกสไตน์ก็สรุปว่านะครับรังสีนะครับจากแอโนดเบี่ยงเบนออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะครับจึงตั้งชื่อว่าโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกนะครับซึ่งรังสีบวกนี้นะครับมีค่าอัตราส่วนต่อประจุไม่คงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วตรงนี้นะครับมีหลอดแก้วอย่างนี้ว่ามีแก๊สอะไรบรรจุอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการค้นพบของทอมสันที่เป็นพบอิเล็กตรอนและจากการทดลองของยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็จะพบประจุบวกนะครับและประจุลบทอมสันจึงเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะครับเอาเท่าที่ประจุไฟฟ้าบวกนะครับเรียกว่าโปรตอนแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในอะตอมในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครับจากรูปนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับแบบจำลองอะตอมของเลิร์ดฟอร์ดนะครับเลิร์ดฟอร์ดนะครับได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟานะครับซึ่งอนุภาคอัลฟานะมีขั้วไฟฟ้าเป็นบวกนะครับนี่คือสัญลักษณ์อัลฟานะขั้วไฟฟ้าเป็นบวกยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำซึ่งได้ผลการทดลองนะครับดังภาพนี้นะครับอนุภาคอัลฟานะครับยิงออกมาที่นี่เป็นแผ่นทองคำจากภาพเราจะเห็นว่าจากทดลองนะครับเห็นได้ว่าอนุภาคอัลฟานะครับรังสีอัลฟาส่วนใหญ่เนี่ยที่ยิงมาเนี่ยจะทะลุผ่านแผ่นทองคำมานะครับเป็นเส้นตรงเลยแล้วกระทบอยู่ที่จุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับนี่คือเกิดการทะลุผ่านนะครับบางส่วนของรังสีอัลฟานะครับก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับตกกระทบที่จุดที่2หรือนะครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่คือเกิดจากการเลี้ยวเบนแล้วก็ส่วนน้อยนะครับก็จะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไปด้านหลังนะครับไปด้านอื่นนะครับนี่คือสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นจากการยิงรังสีอัลฟาของรัสฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับก็ยิงเข้ามาที่แผ่นทองคำนะครับก็ได้ผลการทดลอง3แบบดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัสฟอร์ดก็เลยสรุปนะครับว่าโปรตอนเนี่ยไม่ได้อยู่กระจายตัวเหมือนที่ทอมสันว่านะครับแต่จะอยู่กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไมเขาถึงสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะทำไมเขาถึงสร้างมโนภาพนี้เพราะว่าการยิงรังสีอัลฟาของเขาเนี่ยซึ่งมีประจุเป็นบวกนะบางส่วนเท่านั้นเนี่ยที่เข้าชนแล้วก็เกิดการเลี้ยวเบนบางส่วนจะถอนกลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับมีส่วนน้อยแล้วก็บางส่วนเท่านั้นที่เบี่ยงเบนและบวกเจอบวกมันย่อมที่จะผลักกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกนะครับมีมวลมากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียส
นะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นจุดบวกมีเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับที่มีมวลน้อยและมีประจุลบด้วยเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะครับนี่จึงเป็นแบบจำลองของโรเตอร์ฟอร์ดนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจมส์ชัดวิกนะครับในเวลาต่อมานะครับเจมส์ชัดวิกนะครับก็ได้พบอนุภาคใหม่นะครับที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งการทดลองของเจมส์ชัดวิกนะครับก็คือการยิงรังสีอัลฟานะครับจากธาตุกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าโพโลเนียมนะครับโพโลเนียมเนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะจะปลดปล่อยรังสีอัลฟามาตลอดนะซึ่งถ้ายิงรังสีอัลฟาจากโพโลเนียมเนี่ยสู่โลหะเบานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเบอริลเลียมนะเบอริลเลียมนะจะทำให้เกิดเป็นรังสีชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะรังสีชนิดนี้นะมีพลังงานที่สูงมากนะสูงมากและไม่เหลียวเบนในสนามแม่เหล็กด้วยนะก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการทดสอบร่วมๆกันนะทีนี้เขาบอกว่าถ้ายิงรังสีอะไรไม่รู้เนี่ยครับเข้าไปในสารที่มีโปรตอนเยอะๆเช่นพวกสารอินทรีย์นะแต่ตอนนั้นเขาใช้แผ่นพาราฟีนนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีโปรตอนเยอะเป็นพาราฟีนรังสีเนี่ยครับรังสีนี้มันจะเข้าไปผลักเข้าไปชนนะเข้าไปชนเอาโปรตอนนะครับออกมานะหลุดโปรตอนรังสีอะไรไม่รู้นะครับมีพลังงานสูงไม่เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ถ้ายิงเข้าไปที่สารที่มีจำนวนโปรตอนเยอะๆมันจะไปดันโปรตอนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่ารังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีโปรตอนเป็นองค์ประกอบแล้วนะครับมันจะต้องมีอนุภาคอื่นๆนะครับที่ปนอยู่กับโปรตอนด้วยเพราะว่าถ้ามีแค่โปรตอนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีโปรตอนเพียงเดียวมันย่อมที่จะต้องเลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กเพราะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะดังนั้นนะครับเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีตรงนี้นะครับมีโปรตอนอยู่และมีนิวตรอนครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับผสมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็จึงได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากที่อิเล็กตรอนนะครับจะวิ่งรอบๆแล้วนะครับตรงกลางนอกจากจะมีโปรตอนแล้วนะก็ยังจะมีนิวตรอนที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยนะจากความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าเราพบอิเล็กตรอนนะครับพบอิเล็กตรอนโดยทอมสันนะครับพบโปรตอนโดยโกสเตนแล้วก็สุดท้ายนะครับนิวตรอนพบด้วยเจมส์ชัดวิกนะครับซึ่งทั้ง3อนุภาคนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับที่อยู่ภายในอะตอมนะซึ่งแต่ละอนุภาคนั้นก็จะมีสมบัติอย่างนี้นะครับคืออนุภาคนิวตรอนใช้สัญลักษณ์คือตัว e นะครับโปรตอนก็ตัว p บวกนะครับแล้วก็นิวตรอนคือตัว n นะประจุก็คื
อิเล็กตรอนมีประจุลบ1โปรตอนบวก1แล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุนะครับกลางทางไฟฟ้าทีนี้พอเราทราบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเราก็จะทำให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้นๆ นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัว x นะครับตัว x ใหญ่ตัวนี้จะใช้แสดงถึงธาตุใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือชื่อธาตุส่วนตัว a นี่คือเลขมวลนะครับส่วน z นี่คือเลขอะตอมนะครับทีนี้เลขมวลเนี่ยเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะครับนี่มาดูทีละอย่างกันนะครับเลขมวลนะครับเลขมวลนี่คือเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนนะครับคือจำนวนโปรตอนแล้วก็จำนวนนิวตรอนเขียนคือตัว a นะครับดังนั้นอันนี้คือที่มาของมันนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับก็มีเลขมวลเท่ากับ1นะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยไม่มีนิวตรอนก็มีแค่โปรตอนเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน14นะครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะส่วนอันที่2นะครับคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมนะครับซึ่งจากแบบจำลองอะตอมของเมื่อกี้นะครับที่เราดูไปคือของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โกสเตนด้วยนะครับเราจะทราบว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนและก็จะบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนให้เราทราบด้วยครับว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเขียนไว้อยู่ข้างล่างนะครับตัว x นี่คือสัญลักษณ์ของอะตอม z คือเลขอะตอมนะครับส่วน a ที่อยู่ข้างบนคือเลขมวลนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนทั้งหมดนะครับจนครบนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือเลขอะตอมนะครับอโทษทีเลขมวลนะครับส่วนข้างล่างนี่คือเลขอะตอมส่วนอันนี้เป็นชื่อธาตุครับชื่อธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อธาตุคือตัว O ชื่อคือออกซิเจนส่วนเวลาโลหะนะครับเลขมวลก็เกิดจากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนใช่ไหมครับทีนี้เลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นเลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากับ8นะครับและตามแบบจำลองอะตอมที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมีโปรตอนเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนก็ต้องมีเท่ากันดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากทราบจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเห็นไหมนิวตรอนเนี่ยเลขมวลนะครับโปรตอนเนี่ยบวกกับนิวตรอนนะครับเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ16นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ6แล้วนิวตรอนเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับก็ย้ายข้างมาก็เป็นอาทอทีไม่ใช่6นะเป็น8นะครับก็เป็น16ลบ8นะครับก็จะเท่ากับ8เนี่ยนี่คือจำนวนของนิวตรอนที่หาได้นะก็จะทำให้ทราบว่ามีอิเล็กตรอน8โปรตอน8แล้วก็นิวตรอน8ตัวนะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับลองหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับดูข้อแรกนะครับจากสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสารใดๆนะครับมีเลขตรงนี้คือเลขอะตอม
ันนี้คือเลขมวลนะครับ

เลขอะตอมเท่ากับ5เลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5นะครับและเลขอะตอมยังหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ5นะครับต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนหาได้จากเลขมวลนะครับเพราะว่าเลขมวลคือ11นะครับเลขมวลเนี่ยหาได้จากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขมวลตั้งลบด้วยจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5จะทำให้เราได้นิวตรอนออกมานะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6นะดังนั้นเนี่ยนิวตรอนก็มีค่าเท่ากับ6ทีนี้มาดูข้อที่2ก็จะมีอะไรแปลกตาเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีเลขอะตอมมีเลขมวลแล้วนะครับยังมีเลขที่แสดงประจุมาด้วยนะครับเป็น2บวกนะทีนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเลขอะตอมถ้านี้นะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรตอนเนี่ยครับเท่ากับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มีโปรตอนเท่ากับ8แสดงว่าก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยครับมีคู่บวกลบบวกลบบวกลบบวกลบกันอยู่แบ่งคู่กันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็น2บวกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับ2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวมันหลุดไปนะครับหรือให้เข้าไปนะครับให้อิเล็กตรอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนทั้ง6ตัวนี้มีคู่ของมันอยู่นะครับแต่มี2ตัวนี้ที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนโปรตอน2ตัวนี้เอามาไว้ด้านบนนะครับโปรตอน2ตัวไม่มีคู่ก็เลยเป็น2บวกนะครับเพราะอิเล็กตรอนมันให้เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะโปรตอนมี8จริงนะโปรตอนมี8จริงแต่อิเล็กตรอนจะเหลือแค่6นะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนเนี่ยมี8ตามเลขอะตอมแต่อิเล็กตรอนให้เข้าไป2ตัวกลายตัวเองกลายเป็น2บวกนี่คือ2บวกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็จะมีแค่6ตัวส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมนะครับก็19ลบด้วย8นะครับเราก็จะได้จำนวนนิวตรอนก็คือ11นะครับก็มีทั้งหมด10ตัวข้อต่อมานะครับอันนี้เลขอะตอมเท่ากับ12ทีนี้ให้เข้าไป1ตัวเห็นไหมมี1บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป1ตัวให้ไป1ตัวแต่เดิมที่มี12เท่ากับโปรตอนก็จะเหลือเพียงแค่11ตัวใช่ไหมครับมี12โปรตอนมี12อิเล็กตรอนก็ต้องมี12แต่เป็นบวก1อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เข้าไป1ตัวก็เหลือแค่11นะครับส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมครับ25ลบ12ก็จะเท่ากับ13นะครับก็มี1ตัวทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้โปรตอนเลขอะตอมเท่ากับ6แสดงว่ามีโปรตอน6ตัวนะแต่ทีนี้เลขแสดงประจุตรงนี้เนี่ยเป็น2ลบแล้วนะครับ2ลบแล้ว2ลบก็เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้เป็นมี6ตัว6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่ถ้าเป็น2ถ้าเป็น2ลบแบบนี้นะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับได้รับเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับ6ตัวนี้6ชุด6คู่นี้มีคู่หมดแต่อิเล็กตรอน2ตัวนี้ไม่มีคู่ก็เลยต้องเอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้นี่คือ